คลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมื้อหนาเช้าข่าวสวทสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสวทคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนค่ะและในวันนี้เช่นเคยนะคะทุกท่านจะพบกับดิฉันสุชัญญาฮูดหวังได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึงเวลา 8:00 นค่ะและขอเชิญทุกท่านนะคะรับชม VTR การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์สวทหัวข้อเรียนดีมีความสุขตอนปฐุมวิไลโตหัวโตโตโตใจอย่างมีความสุขของจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปฐุมธานีค่ะและต่อเนื่องด้วย VTR 1ห้องเรียน1โครงงานของโรงเรียนวัดลานแซจังหวัดพัทลุงจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพัทลุงเขต1ไปรับชมกันค่ะ
1: โรงเรียนชั้นนำ
2: สร้างคนคุณภาพ
3: คุณธรรม
4: สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

0: มีความสุข
1: เพราะเรามีผู้บริหารดีมีความสุขเย
2: ้โรงเรียนปฐุมวิไลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปฐุมธานีได้ขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำส่งผลให้นักเรียนได้โตหัวโตตัวโตใจได้อย่างสมดุล
3: โรงเรียนไม่ใช่แค่สถาน

0: ที่ให้ความรู้แต่เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจและยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ากิจกรรมดีมีน้ำใจไหว้สวยโรงเรียนพลวิไลมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโดยยึดหลักการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยมุ่งศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจโรงเรียนปฐมวิไลได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำฉลาดรู้ด้วยการเรียนรู้ที่สนุกทันสมัยและเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริง
1: เพราะโลกเปลี่ยนแปลงทุกวันโรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความฉลาดคิดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดอย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลความรู้และความคิดต้องมาพร้อมกับการลงมือทำโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนฉลาดทำฝึกฝนทักษะจริงเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และสร้างผลงานที่มีคุณค่าโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาให้ทุกคนฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำเพื่อเติบโตเป็นคนเก่งคนดีและประสบความสำเร็จในอนาคต

0: เรียนดีไหม
1: ก็ระดับชั้นก็ดีแล้วจ้ะ
0: ไม่ใช่จ้าเนี่ยเข้าเรียนดีไหม
1: เข้าหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: เข้าหน่อยนะ
2: เธอเรียนดีไหม
3: เรียนดี
4: เรียนดี
5: เรียนดีพวกเรา
6: เรียนดีมีความ

0: Happiness Learning. One classroom, one project.
1: ท่ามกลางการเรียนรู้และประสบการณ์ของนักเรียนจะมีผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครองคอยซัพพอร์ตเสมอโรงเรียนวัดลานแซะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต1เป็นโรงเรียนขนาดกลางบริหารงานโดยนางพัทราพรหนูปักขินผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานแซะโรงเรียนวัดลานแซะไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษาที่ให้ความรู้ตามหลักสูตรเท่านั้นแต่เราคือพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์สร้างโอกาสประสบการณ์ทักษะให้แก่ลูกๆนักเรียนทุกคนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning PBL เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learningที่เห็นภาพได้ชัดเจนว่านักเรียนเป็นคนลงมือปฏิบัติเกิดการเรียนรู้โดยมีครูคอยเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำนี่คือจุดเริ่มต้นของนโยบาย1ห้องเรียน1โครงงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเช่นนักเรียนจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองจริงเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการคำนวณส่วนผสมและเรียนรู้ภาษาไทยผ่านการสื่อสารและการนำเสนอผลงานซึ่งเมื่อจบปีการศึกษาก็จะมีการจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานโดยมีผู้ปกครองมาร่วมรับชมการนำเสนอของลูกๆและมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อไปสำหรับปีการศึกษา2568มีการดำเนินกิจกรรมโครงงานดังนี้ชั้นอนุบาลปีที่2และ3โครงงานพวงกุญแจมหัศจรรย์สร้างสรรค์จากเศษวัสดุน้องๆ อนุบาลปีที่2และ3จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของหลอดประโยชน์ของหลอดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากสีของหลอดเป็นการนำหลอดพลาสติกมาทำเป็นพวงกุญแจโดยการจัดเรียงหลอดในรูปทรงต่างๆตามที่นักเรียนต้องการซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบและฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับนักเรียนในการนำพวงกุญแจมาขายในกิจกรรมวันตลาดนัดนักเรียนซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าซึ่งเป็นผู้ปกครองเป็นอย่างมากชั้นประถมศึกษาปีที่1โครงงานผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาตินักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการสกัดสีจากธรรมชาติโดยเลือกพืชที่มีในท้องถิ่นนั่นก็คือมัลเบอรี่และขมิ้นมาสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้ากระเป๋าผ้าซึ่งเป็นการใช้สีจากธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ชั้นประถมศึกษาปีที่2โครงงานพวงกุญแจจากเรซินการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะที่นักเรียนมีความสนใจและจากประสบการณ์ของนักเรียนในห้องบางคนที่เคยไปเที่ยวและได้ลองทำพวงกุญแจจากเรซินจึงนำมาซึ่งความสนใจและทำโครงงานพวงกุญแจจากเรซินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2และเมื่อเป็นโครงงานที่นักเรียนอยากลงมือทำครูก็จะคอยเป็นผู้ชี้แนะให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการรังสรรค์พวงกุญแจกันอย่างสนุกสนานและเป็นการนำวัสดุจากธรรมชาติที่มีรอบตัวมาสร้างชิ้นงานให้เกิดมูลค่าในพวงกุญแจเรซินของแต่ละคนชั้นประถมศึกษาปีที่3โครงงานมหัศจรรย์ของใช้จากดินปั้นเยื่อกระดาษจากกระดาษที่ใช้แล้วหากทิ้งไปก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3กลับคิดนำกระดาษใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาเป็นส่วนผสมของการทำดินปั้นเยื่อกระดาษแล้วนำมาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆจัดทำเป็นกิฟต์พวงกุญแจของใช้ที่สวยงามใช้ได้จริงชั้นประถมศึกษาปีที่4โครงงานถุงหอมชื่นใจจากสมุนไพรใกล้ตัวสมุนไพรเป็นพืชที่พบได้ง่ายในชุมชนและมีคุณประโยชน์หลากหลายนอกจากจะใช้เป็นยารักษาโรคแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จึงช่วยกันคิดช่วยกันศึกษานำมาสู่การทำโครงงานถุงหอมชื่นใจจากสมุนไพรใกล้ตัว โดยนำดอกไม้และสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาผสมผสานและบรรจุลงในถุงหอมเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมตามธรรมชาติช่วยสร้างบรรยากาศที่สดชื่นผ่อนคลายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ชั้นประถมศึกษาปีที่5โครงงานเจลหอมสมุนไพรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5มีการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารมาใช้ในการจัดทำโครงงานการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์เป็นการเรียนรู้สมุนไพรแต่ละชนิดเพื่อนำมาทำเจลหอมสมุนไพรเป็นการทดลองเรียนรู้จากสมุนไพรใกล้ตัวที่นักเรียนได้เรียนรู้จริงทำจริงได้ดีทีเดียวชั้นประถมศึกษาปีที่6โครงงานสบู่เหลวสมุนไพรสำหรับพี่ใหญ่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้ใช้ทักษะจากที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดทำสบู่เหลวจากมะขามมะกรูดเปลือกมังคุดและว่านหางจระเข้ข้างบ้านกลายมาเป็นสบู่เหลวมะขามสบู่เหลวมะกรูดสบู่เหลวเปลือกมังคุดและสบู่เหลวว่านหางจระเข้ที่ช่วยทำความสะอาดมือร่างกายและยังมีสรรพคุณที่ดีสำหรับผิวพรรณอีกด้วยความรู้1ห้องเรียน1โครงงานไม่ได้จบแค่ห้องเรียนแต่ยังมีการเผยแพร่ให้คณะครูผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนได้ร่วมรับฟังและชื่นชมการทำโครงงานร่วมกันโดยการจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานและมีการเชิญผู้ปกครองมาร่วมรับชมด้วยและได้รับโอกาสจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต1ในการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานโครงงานพวงกุญแจมหัศจรรย์สร้างสรรค์จากเศษวัสดุในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะทางสมอง Executive Function EF ของครูประถมการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวเรียนรู้จากสิ่งที่อยากลองทำส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนคือ 1. การตั้งคำถาม 2. การวางแผนและสำรวจ 3. การลงมือปฏิบัติ 4. การสรุปองค์ความรู้และ 5. การนำเสนอซึ่งทุกขั้นตอนล้วนสร้างประสบการณ์ตรงที่นักเรียนจะจำได้คงทนนี่คือการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่แท้จริงที่ทำให้ความรู้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนแต่ติดตัวนักเรียนไปตลอดเพราะเด็กคือเมล็ดพันธุ์ที่รอวันเติบโตโรงเรียนวัดลานแซะจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมการเรียนรู้ Project Based Learning อย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและเป็นคนดีของสังคมต่อไป
2: ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิทยาการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์สปท.หัวข้อเรียนดีมีความสุขตอนปฐมวิไลโตหัวโตตัวโตใจอย่างมีความสุขของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปฐุมธานีนะคะซึ่งได้จัดสร้างสื่อคลิปวิดีโอถ่ายทอดการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งความรู้ร่างกายและจิตใจเพื่อเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขค่ะและจากวิทยา1ห้องเรียน1โครงงานของโรงเรียนวัดลานแซจังหวัดพัทลุงจากการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต1นะคะได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงฝึกคิดวางแผนแก้ปัญหาและสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงศรีพังงานพอเพียงของโรงเรียนบ้านศรีพังงานจังหวัดนราธิวาสจากการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2และต่อเนื่องด้วย VTR ภาพยนตร์สั้นเรื่อง AI จ๋าช่วยหนูด้วยรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้นจากการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่73ของโรงเรียนบ้านพอเหมาะจังหวัดปัตตานีจากการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3ไปรับชมกันค่ะ

ลางวิถีแห่งความพอเพียงณโรงเรียนบ้านศรีพงันที่ได้มุ่งมั่นบ่มเพาะนักเรียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่เข้มแข็งนำโดยนายสันทัศน์รังเสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพงันนายวรวุฒิวรัตนทรัพย์อาภารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพงันร่วมกับคณะครูและบุคลากรทั้งการศึกษาที่พร้อมใจกันขับเคลื่อนสถานศึกษาแห่งนี้สู่เป้าหมายสถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืนโดยโรงเรียนบ้านศรีพงันได้เป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามองค์ประกอบ5ด้านดังนี้ด้านที่1การบริหารจัดการสถานศึกษาเริ่มต้นด้วยนโยบายที่ชัดเจนบรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งงานวิชาการงบประมาณและการบริหารทั่วไปมีระบบการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้ทรัพยากรทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนด้านที่2หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นการตั้งคำถามให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ก่อนลงมือทำพร้อมจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning ด้านที่3กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูผู้สอนไม่ได้สอนแค่ในตำราแต่ปลูกฝังผ่านวิธีปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนที่มุ่งเน้นให้รู้จักการวางแผนการอดออมและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลรวมถึงกิจกรรมแนะแนวที่ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงด้านที่4การพัฒนาบุคลากรความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หากครูไม่ใช่ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอดและขยายผลความรู้สู่ชุมชนและสถานศึกษาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านที่5ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จความมุ่งมั่นตั้งใจของโรงเรียนบ้านศรีพงันได้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้ใน4มิติหลักดังนี้มิติที่1โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สะอาดร่มรื่นและมีบรรยากาศของความพอเพียงทั่วทั้งบริเวณมิติที่2ผู้บริหารบริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของชุมชนจนกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะครูมิติที่3คุณครูมีความสุขในการทำงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนได้มิติที่4นักเรียนมีทักษะชีวิตรู้จักประหยัดอดออมมีจิตอาสาและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนด้วยความสามารถที่หลากหลายการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านศรีพงันไม่ได้เป็นเพียงการจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัดแต่คือการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างเป็นองค์รวมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ความรับผิดชอบและการมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตโรงเรียนบ้านศรีพงันพร้อมที่จะรักษามาตรฐานและยกระดับสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงให้

0: อนนะนี่มันจะตอนจบแล้วปะมาทำความรู้จักกันก่อนสิฉันสิทธิหาวาฮาระหรือที่เพื่อนๆ เรียกกันว่าวาวาฉันเป็นหนึ่งในแก๊ง Fast Angel แก๊งตัวท็อปประจำโรงเรียนตัวท็อปยังไงน่ะหรอก็เอาจริงทุกด้านเรียนดีกิจกรรมเด่นไม่ว่าจะให้ร้องเล่นเต้นโชว์ฉันก็ทำเต็มที่หมดจนบางทีก็เต็มที่เกินไปหน่อยใครมาเยือนเลยนะสิมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทันต้องมานั่งงงตอนนี้ล่ะ
1: บัญญัติระยางโดยการเทียบบัญญัติระยางเนี่ยจะใช้ได้ในกรณ
2: ีฉันลาป่วยแค่3วันเข้าเรื่องบัญญัติไตรรงแล้วเหรอ
3: บัญญัติระยางเรียนก่อนเถอะเดี๋ยวไม่รู้เรื่อง
1: อุ๊ยคะมีใครตอบได้บ้างเอ่ย
0: จะรอดมั้ยเนี่ย
4: ซาบ้าช่วยอธิบายหน่อย
2: ได้สิบัญญัติระยะเป็นโจทย์ปัญหาการควรและการหารที่แสดงความสำคัญของจำนวน3จำนวนเพื่อหาจำนวนที่4จะเป็นสีเดียวกันของจำนวน2จำนวนและ
3: โอเคเอาตรงนี้มาทำตรงนี้เอาตรงนี้มาทำตรงนี้แล้วก็เอามาคูณกันแบบนี้อันนี้ทำแบบนี้แล้วก็เอามาคูณ
1: ข้อนี้ตอบว่าอะไรคะ
2: 4ตัวค่ะ
5: 9ค่ะ
1: 15ค่ะใครตอบได้บ้างเอ่ย
5: หนูค่ะ
0: ทำไมวันนี้เธอตอบได้ล่ะวาวาสัปดาห์ก่อนเธอยังเรียนไม่รู้เรื่องเลย
3: เออใช่
4: ๆมานี่มาจะบอกอะไรให้
3: อันนี้ทำอันนี้ก่อนแล้วก็เอามาดู
6: สวัสดีคุณกำลังประสบปัญหาเรียนไม่ทันเพื่อนอยู่ใช่ไหมเราจะช่วยคุณเองห้องเรียนนี้เป็นของคุณ
3: งั้นขอวิชาอังกฤษก่อนเลยละกัน
7: สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องวันในภาษาอังกฤษนะครับ
3: ครูคะหนูขอคุยตลกตลกแบบคุณเฟนซีได้ไหมคะ
7: พล่าพล่าอ่ะนักเรียนขอครูตลกได้ครับ
8: Good morning student
3: Good morning teacher
8: Today เราจะ study เรื่อง day กันนะคะ
3: ไม่เอาค่ะหนูรู้แล้วข้ามไปเรื่องเดือนได้เลยค่ะ
8: เรื่อง month ใช่ไหมคะได้ค่ะ January มกราคม
3: Very good เลยค่ะ
9: นี่คือปะระอีเอาผอพึ่งมาใส่อ่านว่าผออีผีนี่

0: ระอีเอาดอเด็กมาใส่อ่านว่าดออี
1: ครูคะไขรับค่ะ
0: นี่คือสระอีเอาผอพึ่งมาใส
1: ่ครูคะเดี๋ยวก่อนค่ะขอเนี่ยจะเอาน้ำค่ะ
0: ต่อได้เลยค่ะเด็กมาใส่อ่านว่าดออีดีนี่คือสระอีเอาผอพึ่งมาใส่อ่านว่าผออีผี
2: การเตรียมประกอบอาหารหมายถึงวิธีการ
1: ครูคะขอเนี่ยมาล้างจานค่ะ
2: ที่จัดเตรียมอาหารสด
3: การเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารเกิดผลดีต่อสุขอนามัยของผู้รับประทาน
4: ดูไปเรื่อยก่อนนะคะแม่จ้า
1: เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละ
5: หลังจากวันนั้นแก๊ง Fast Angel ของพวกเราต่างก็ใช้ AI เป็นตัวช่วยตามความถนัดของตัวเอง
6: ซีรีสภาพอากาศวันนี้เป็นไงบ้าง
7: วันนี้มีโอกาสเกิดฝน 70%
5: ใช้ AI สร้างโปสเตอร์โฆษณาสินค้าที่บ้านลงขายในโซเชียลมหามีและตัสนิปใช้ AI เรียนภาษาอังกฤษส่วนโซบาใช้ AI ต่อยอดธุรกิจตัดเย็บของครอบครัวพวกเราก็ยังใช้ AI ส่งต่อกำลังใจให้พี่พี่ทหารไทยอีกด้วยชีวิตคุณจะสดใสหากคุณใช้ AI อย่างสร้างสรรค์
8: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับ VTR การดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงศรีพงันพอเพียงของโรงเรียนบ้านศรีพงันจังหวัดนราธิวาสจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2นะคะซึ่งได้มีการปลูกฝังการใช้ชีวิตอย่างพอดีรู้จักประหยัดและพึ่งพาตนเองผ่านการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงค่ะและจาก VTR ภาพยนตร์สั้นเรื่อง AI จ๋าช่วยหนูด้วยรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้นจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่73ของโรงเรียนบ้านพอเหมาะจังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3นะคะซึ่งได้คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่73ถ่ายทอดการใช้ AI กับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านมุมมองของนักเรียนได้อย่างน่าสนใจค่ะและในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ในช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนนะคะจะพาทุกท่านไปพบกับกิจกรรมรักถิ่นฐานผูกพันบ้านเกิดสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านแม่ทะลบจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ไปรับชมกันค่ะ

0: โครงการฮักถิ่นฐานผูกพันบ้านเกิดของโรงเรียนบ้านแม่ทะลบได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วเจ้าตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3โครงการนี้มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้หู้จักและผูกพันกับถิ่นฐานบ้านเกิดผ่านการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
1: การเรียนรู้แบบนี้จะช่วยให้เด็กนักเรียนได้หู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นหู้จักประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติบ้านเฮาก็ให้เกิดความหู้ความฮักและความภูมิใจในตัวเก่าเองและบ้านเกิด
2: โรงเรียนบ้านแม่ทลบได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นหลายฐานการเฮียนหู้เจ้าฐานกิจกรรมที่1ก๋วยสลากบุญตามฮี้สืบหอยสำหรับนักเรียนอนุบาลฐานกิจกรรมที่2ก๋วยสลากบุญตามฮี้สืบหอยสำหรับนักเรียนประถมตอนต้นฐานกิจกรรมที่3ขนมเทียนล้านนาตามวิถีคนเมืองสำหรับนักเรียนประถมตอนปลายเด็กนักเรียนได้ลงมือเรียนลงมือเฮ็ดจริงมีโอกาสร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านได้ฮู้จักบุญตานก๋วยสลากพัดณวัดปักกันตาวากได้ฝึกทำขนมเทียนล้านนาตามวิถีดั้งเดิมของคนเมือง
3: กิจกรรมฮักถิ่นฐานผูกพันมั่นเคิดคือการเรียนฮู้จักบ้านฮู้จักคนฮู้จักวัฒนธรรมและภูมิปัญญาคือเด็กนักเรียนบ้านแม่ทะลบก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจบนรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมล้านนาสืบฮีดสานหอยรักษาวัฒนธรรมฮักถิ่นฐานผูกพันบ้านเกิดบ้านแม่ทะลบ

0: ็จบลงไปแล้วนะคะกับกิจกรรมรักถิ่นฐานผูกพันบ้านเกิดสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านแม่ทะลบจังหวัดเชียงใหม่สาขาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3นะคะต้องขอชื่นชมทางโรงเรียนนะคะได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนะคะรักชุมชนภูมิใจในรากเหง้าและร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะและยังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูนำมาฝากทุกท่านอีกมากมายและก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อนำมาเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยสามารถส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาทีทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานศึกษาพิเศษนะคะโดยขอให้ส่งมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เรายังมีเรื่องราวสำคัญนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสวท.หลังเคารพธงชาติอย่าพลาดการติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัญญาฮวดหวังต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสปท.พบกับพึ่งสุวิมลอินทรีย์ค่ะ
1: และฟ้าวาสนาภูผ่องค่ะเราทั้งสองคนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาครอบคลุมนโยบายและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและนวัตกรรมจากสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไปพร้อมๆกันค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ช่องทางการติดตามรับชมรายการของเรานะคะในทุกช่องทางของ OBEC Channel เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook Instagram หรือว่าTikTok ของ OBEC Channel นะคะสามารถที่จะเซิร์ชเลยว่าเข้าไปเลย OBEC Channel เจอเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะกับ www.obectv.tv นะคะ
1: ที่สำคัญนะคะอย่าลืมแอดไลน์เพิ่มเพื่อนกับ LINE ข่าวสปท.ทุกท่านนะคะจะได้รับข่าวสารแบบรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนค่ะสแกนเคอร์โค้ดบนหน้าจอเราได้เลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะทุกข่าวสารทุกท่านจะไม่พลาดถ้าอยู่ใน LINE Open Chat ของเรานะคะเขาเรียกว่าโอ้โหแต่ละวันนะเราก็จะมีหลานเยอะแยะมากมายนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสำหรับทุกท่านที่ติดตามเป็นทุกช่องทางนะแล้วรวมไปถึงในช่องทางของ Zoom Meeting ด้วยนะคะอย่าลืม

0: คอมเมนต์พูดคุยกับเราหน่อยเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเราจะเข้าสู่ในช่วงของเปิดภาคเรียนแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างแล้วก็กับสภาพอากาศที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หูกรุงเทพฝนตกทุกวัน
1: คลายใจไม่ได้
0: ไม่ได้เลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะวันนี้อย่างที่บอกคุณฟ้าเรามีเขาเรียกว่าผู้มีเกียรติที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะหลากหลายด้วยแล้วก็กับอีกหนึ่งช่วงนะคะที่ตอนนี้เขตพื้นที่เนี่ยเขาจับจ้องจับจ้องกับเราอยู่นะคะนั่นก็คือในเรื่องของโอเบกอิงริแซบนะคะโอ้ยเดี๋ยววันนี้ไม่รู้ว่าจะแซบในเรื่องอะไรบ้างนี่ก็เตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อคู่แข่งเลยนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะมาจนถึงช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะคะก็จะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ค่ะและต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำรินะคะการน้อมนำพระบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ
0: ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะสพป.อุตรดิตถ์เขต2ขอเชิญรับชมค่ะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายชนการเวทมโนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผมเรียนอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ตำบลท่าแฝกอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมโรงเรียนของพวกเรากันครับ
1: โรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาเป็นแนวทางหลักในการพัฒนานักเรียนคุณครูและบุคลากรในโรงเรียนโดยมุ่งสืบสานพระราชปณิธานการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองด้วยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการลงมือปฏิบัติจริงครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัชราพรปาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ค่ะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติจริงของนักเรียนมุ่งเน้นสร้างคนดีควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตจริงโดยบูรณาการพระบรมราโชบายทั้ง4ด้านผ่านหลักสูตรกิจกรรมและการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อให้นักเรียนได้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืนค่ะ
1: จากการน้อมนำพระบรมราโชบายมาใช้ในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนของผมได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติประจำปีการศึกษา2568ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือสถานศึกษาต้นแบบการเรียนรู้ในสภาพจริงและรางวัลด้านการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีพวกเรามีโอกาสเรียนรู้จากการลงมือทำจริงทั้งกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการบำเพ็ญประโยชน์และการช่วยเหลือชุมชนสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเรามีความอดทนพึ่งพาตนเองได้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงมีจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองดีรู้จักเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมครับ
3: หนูมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนทำให้หนูมีความรักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงส่งผลให้หนูได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาให้แก่ประเทศชาติประจำปี2569ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหนูจะเป็นเด็กดีของสังคมต่อไปค่ะ
4: หนูมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาของโรงเรียนทำให้หนูมีความเสียสละมีความรับผิดชอบและอยากช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นค่ะ
5: ตามที่กับผมได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในโครงการกล้วยสู่อาชีพต่างๆพ่อเพียงทำให้กับผมมีความรู้ฐานในการเป็นโรคปฏิบัติใจเพื่อให้ผมมีทักษะอาชีพในอนาคตและผมจะเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไปครับ
6: จากการที่ผมได้ทำกิจกรรมของโรงเรียนทำให้ผมมีน้ำใจและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่พี่ๆน้องๆภายในโรงเรียนทำให้ผมภูมิใจในตัวเองมากครับ
4: หนูมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนทำให้หนูมีวินัยและมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะ
0: ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลจากการร่วมทำกิจกรรมของโรงเรียนและการนำพระบรมราโชบายมาใช้ในชีวิตประจำวันครับ
7: เด็กชายชนะกันเวทมโนเป็นเด็กที่มีความสามารถเป็นเด็กดีเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดขอเจริญพร
8: สำหรับนายชนะกันเวทมโนหรือน้องโอ้ก็เป็นเด็กดีมีจิตอาสามากเวลาทางอบต.มีกิจกรรมน้องโอ้ก็มาช่วยงานทุกครั้งไปและเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมทุกครั้งขอบคุณครับ
9: น้องโอ้เป็นเด็กดีมีจิตอาสาช่วยเหลือหมู่บ้านโดยสม่ำเสมอมาตลอดครับ

การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568ระดับกลุ่มจังหวัดที่7ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต

0: ขนาดเล็กด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อนๆและโรงเรียนของผมด้วยนะครับ
1: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์13มีความมุ่งมั่นในการน้อมนำพระบรมราชโองการด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

0: ค่ะจากการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะเป็นการประยุกต์ใช้ในการศึกษาสร้างเยาวชนคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมและวิถีชีวิตที่พอเพียงค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงถัดไปค่ะพบกับเรื่องราวสุดประทับใจค่ะนักเรียนไทยหัวใจฮีโร่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราพบกับ2นักเรียนเลยก็คือน้องแพลวค่ะโรงเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาค่ะที่น้องนะคะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีนะคะหลังจากพบอุบัติเหตุตรงหน้าค่ะและในคนที่2นะคะน้องโจโจ้ค่ะจากโรงเรียนกระทูวิทยาค่ะที่มีการตัดสินใจช่วยทํา CPR กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่หมดสติได้ทันท่วงทีค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะขอยกเวทีนี้ให้กับพี่พึ่งค่ะ
1: ค่ะขอบคุณน้องฟ้านะคะอย่างที่น้องฟ้าได้บอกค่ะว่าวันนี้นะคะในรายการของเราถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆนักเรียนทั้ง2โรงเรียนนะคะในวันนี้รวมไปถึงท่านผู้บริหารโรงเรียนด้วยและที่สําคัญค่ะวันนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านรองภัทรวรรณภัทรบวรวุฒิค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผอ.และน้องแพรวด้วยที่อยู่ในการแล้วก็สวัสดีท่านผอ.แล้วก็น้องโจโจ้ที่อยู่ในห้องซูมด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะท่านรองคะหลังจากที่เราได้ติดตามสื่อเนาะว่าเราได้เขาเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้มีเด็กของเรานะคะเป็นจิตอาสาอันนี้ค่ะท่านรองมีอะไรที่จะพูดถึงกับน้องๆทั้งสองคนคะ
2: อยากจะบอกว่าน้องๆคือความภาคภูมิใจนะคะของพวกเราอย่างที่พวกเราทราบกันดีค่ะว่าในการจัดการศึกษาของพวกเรานั้นนอกจากเรามุ่งหวังให้ลูกๆของเราเติบโตมาเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเขาจะสามารถใช้ทักษะใช้องค์ความรู้ที่เรียนมานะคะเข้ามาช่วยเข้ามาใช้ในชีวิตของเขาให้เขาประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งว่าฉาบสามารถที่จะใช้ทักษะต่างๆนั้นไปช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะซึ่งจากการพูดคุยกับน้องๆนะคะพูดคุยกับท่านผู้บริหารก็เห็นว่านอกจากองค์ความรู้ที่น้องมีสิ่งที่สำคัญก็คือหัวใจนะคะของการที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะน้องแพรวเนี่ยเขาก็มีทักษะที่เขาเรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็มีพื้นฐานในเรื่องนี้ส่วนน้องโจโจ้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะของการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็การที่ช่วยเหลือผู้อื่นก็เลยอยากจะนําเรื่องราวเราดีๆเหล่านี้มาบอกเล่าอย่างท่านผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่อย่างผู้บริหารของเราหลายๆท่านนะคะแล้วก็เชื่อว่าที่ในพื้นที่ของเราก็มีลูกๆนะคะที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอย่างนี้ค่ะก็อยากจะให้น้องพึ่งนะคะได้ช่วยพูดคุยสอบถามนะคะเพื่อให้น้องๆรวมถึงท่านผู้บริหารเนี่ยได้บอกเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วก็สิ่งที่ตัวเองคิดนะคะต่อจากนี้ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณท่านรองภัทรวรรณภัทรวบอนด้วยนะคะนี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราชาวสปท.นะคะค่ะอย่างที่ท่านรองบอกไว้อยากดูเรื่องราวนะคะของน้องๆเอาเป็นตอนนี้ขอคุยกับน้องแพรวที่อยู่ในห้องส่งกับเราก่อนละกันนะคะน้องแพรวแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิชาวีดิษฐ์ถามนาฏค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม.6ค่ะ
1: นะคะก็โรงเรียนนะคะนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาหรือว่าที่เราเรียกกันบดินทร์3นะคะคราวนี้น้องแพรวเล่าเหตุการณ์วันนั้นหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
3: ค่ะเหตุการณ์วันนั้นค่ะเกิดขึ้นด้วยความที่ว่าหนูไปงานทีแคสค่ะเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาลัยค่ะแล้วก็เป็นระหว่างระยะทางกลับบ้านพอดีค่ะก็เจอเหตุการณ์รถชนค่ะ
1: แล้วพอเราเจอเหตุการณ์ตรงนั้นอะไรคือทำให้หนูตัดสินใจที่จะลงไปช่วยอุบัติเหตุนะตรงหน้า
3: ก็ดูความปลอดภัยแล้วว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มีคนเจ็บค่ะ
1: พอเราไปดูเจอคนเจ็บแล้วสิ่งแรกที่เราทำเลยคืออะไรคะ
3: หยิบกระเป๋าใส่ถุงมือก่อนอันดับแรกคือใส่ถุงมือค่ะ
1: เป็นการป้องกันไปในตัวด้วยคราวนี้ถามนิดนึงค่ะว่าอาการของคนเจ็บตรงหน้าเนี่ยอาการอยู่ในระดับไหนแล้วคะ
3: ไม่ได้ถือว่าแย่ค่ะก็ยังอาการยังถือว่าปกติดีย
1: ังมีสติตอบสนองเราได้ใช่ไหมคะคราวนี้ถามต่อเลยว่าทักษะที่เกิดขึ้นอย่างที่ท่านรองบอกไว้ว่าได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้าง
3: ก็ต่อเนื่องนะคะคือคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นอาสากู้ภัยอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาว่างวันหยุดค
1: ่ะ
3: ก็คือหนูจะออกไปกับพ่อกับแม่ด้วย
1: ก็คือเป็นหนึ่งในจิตอาสา

0: ก็ได้มาจากการเรียนที่โรงเรียนด้วยค่ะส่วนใหญ
1: ่อืมนั่นก็คือว่าพอได้ความรู้จากที่โรงเรียนแล้วเราก็มาเหมือนมาเติมเต็มความรู้นะคะแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงหลายเคสไหมคะน้องแพลวผ่านเขาเรียกว่ามีผู้ป่วยผ่านมือน้องแพลวหลายเคสไหม
0: เยอะมากค่ะหลายเคสมากก็จะมีทั้งคนป่วยเนาะแล้วก็จะมีทั้งอุบัติเหตุค่ะ
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นจิตอาสาอย่างแท้จริงจากการปลูกฝังทั้งจากครอบครัวและได้รับความรู้นะคะจากโรงเรียนด้วยนะคะคราวนี้นะคะไปคุยกับน้องโจโจ้กันบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องโจโจ้ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคราวนี้น้องโจโจ้กับเหตุการณ์ที่น้องโจโจ้เจอวันนั้นนะคะเหตุการณ์เป็นไงบ้างคะ
2: เหตุการณ์วันนั้นก็คือเป็นช่วงที่ผมกำลังเก็บร้านอยู่นะครับแล้วก็ได้มีคนตะโกนมาว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยหมดสติผมจึงได้ทำการวิ่งเข้าไปดูครับ
1: อืมแล้วพอเราเห็นเหตุการณ์วันนั้นแล้วสิ่งที่เราตัดสินใจเลยคืออะไรคะ
2: สิ่งที่ผมตัดสินใจเลยก็คือตอนนั้นผมเห็นเลือดผมจึงได้ทำการเอาทิชชู่เนี่ยครับมากดทับแผลของเขาเอาไว้และได้ทำการตรวจชีพจรของเขาครับและทีนี้ชีพจรของเขาไม่เต้นแล้วไม่เต้นแล้วครับผมจึงได้ทำการพลิกตัวเขาครับ
1: อืมพลิกตัวแล้วก็ทำ CPR เลยถูกไหม
2: พลิกตัวแล้วก็ทำการจับชีพจรเพื่อยืนยันอีกรอบนึงครับแล้วก็ผมจับแล้วว่าไม่มีชีพจรแล้วผมจึงได้ทำการ CPR ทันทีครับ
1: โอ้โหคราวนี้ถามเลยน้องโจโจ้ตัวเองเป็นจิตอาสาด้วยไหมคะ
2: ผมเป็นจิตอาสาของทางโรงเรียนอยู่ด้วยแล้วครับ
1: อ๋อเป็นจิตอาสาของทางโรงเรียนแล้วก็คราวนี้ประสบการณ์ที่โจโจ้มีตัวเองเก็บเกี่ยวความรู้มาได้ยังไงบ้าง
2: ประสบการณ์ของผมก็คือผมได้เข้าร่วมค่ายอบรม CPR ของทางโรงเรียนและการกู้ภัยทางน้ำของทางโรงเรียนครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มพูนประสบการณ์เพิ่มเติมในช่วงปิดเทอมที่โรงพยาบาลป่าตองครับ
1: ถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้จากที่โรงเรียนจัดขึ้นนะคะแล้วก็นี่ถือเป็นเคสแรกของน้องโจโจ้เลยไหมคะ
2: ใช่ครับเป็นเคสแรกของผมเลยครับ
1: โอ้โหถือว่าสุดยอดนะคะด้วยหัวใจนะสู้เพราะจริงๆบางคนเจอเคสแรกก็จะมีความตื่นเต้นแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจากคลิปที่ได้เห็นออกสื่อเนี่ยโจโจ้แบบเขาเรียกว่ามีสติแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจเพราะว่าเราต้องการที่จะช่วยผู้ประสบภัยที่อยู่ตรงหน้านะคะค่ะคราวนี้ขออนุญาตเรียนถามท่านผอ.ขออนุญาตเรียนถามผ
3: อ.
1: ทางบดินทร์3ก่อนค่ะว่าพอเกิดเรื่องราวแบบนี้ทางโรงเรียนเราเนี่ยได้มีวิธีการจัดการเรียนการสอนหรือมีหลักสูตรหรือกิจกรรมใดๆที่เป็นการเสริมสร้างให้เกิดความปลอดภัยแบบนี้ไหมคะ
3: ค่ะโดยปกตินะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะค
1: ะ
3: เราก็จะมีจัดไว้ในทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ตอนปลายนะคะในส่วนของรายวิชาสุขศึกษาแล้วก็พละศึกษา
1: ค่ะ
3: นอกจากในหลักสูตรแล้วเราก็ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนแต่ก็อาจจะยังไม่ได้จัดให้หมดทุกคนในโรงเรียนนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นนะคะเราก็ได้งบประมาณสนับสนุนจากทางเขตวังทองหลางนะคะให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยชีพเบื้องต้นการทำ CPR นะซึ่งเราก็จะให้ตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้องก่อนในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยเราก็ยังคงทำต่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่าก็ทางเขตวังทองหลางนะก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะก็เชื่อว่าเราก็จะมีการจัดอบรมให้มากขึ้นให้ทุกคนได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำ CPR มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจะต้องต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้เด็กๆได้มีทักษะคราวนี้ค่ะท่านผอ.กระทู้คะท่านผอ.จากโรงเรียนกระทู้วิทยานะคะท่านคะที่น้องโจโจ้บอกเขาว่าได้เรียนรู้มาจากที่โรงเรียนนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนกระทู้วิทยาเนี่ยค่ะเรามีหลักสูตรแล้วก็มีกิจกรรมใดๆเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้กับเด็กๆบ้างคะ
4: ครับสวัสดีครับผมนายสินทรเซนนะครับของกระทู้วิทยาผมเน้นนำเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนทุกแบบนะครับทั้งความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมซึ่งเราจัดตลอดแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับติดทะเลแล้วก็การก่อติดขัดนโยบายสพท.ที่บอกว่าให้มุ่งเน้นความปลอดภัยของนักเรียนหรือของใครก็แล้วแต่ทางเรียนได้นำมาสานต่อนะครับตั้งนโยบายนี้โดยมอบหมายให้กับกลุ่มสาระศึกษาพระศึกษาและก็ร่วมกับทีมผู้ดูแลเรื่องสภานักเรียนนะครับจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกในส่วนหลักสูตรมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วว่าการเรียนศึกษาพระศึกษาเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเนี่ยแต่เราก็ยังเชิญบุคคลวิทยากรภายนอกมาเช่นการ กู้ชีพช่วยเหลือทางน้ำอย่างเงี้ยถ้าจมน้ำ

0: จะทำยังไงโดยเฉพาะเรื่อง CPR เนี่ยสำคัญมากในการช่วยเหลือชีวิตนะครับนอกจากนี้ก็ทางเขตพื้นที่ก็เน้นย้ำนะครับว่าให้ดูแลความปลอดภัยโดยโรงเรียนก็จะจัดทุกปีนะครับโดยกลุ่มพละศึกษาศึกษาพละศึกษาจะจัดเรื่องการช่วยเหลือชีวิตทุกปีนะครับเรามีโครงการทุกปีนะครับเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนมีเสริมสร้างนะคะทักษะให้กับนักเรียนโดยพื้นฐานเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะคราวนี้ทางทราบมาว่าเราได้รับเกียรติจากท่านรองเขตนะคะร่วมในรายการของเราด้วยนะคะคราวนี้จะขออนุญาตเรียนถามนะคะท่านรองเขตสักนิดนึงนะคะว่าในส่วนนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะเราได้มีแนวทางในการที่จะต่อยอดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้กับสถานศึกษาในสังกัดยังไงบ้างคะ
2: ก็ขอสวัสดีนะคะวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการนะคะท่านว่าที่ร้อยตรีปัญจมาศมาศนพคุณรัตน์นะคะในเข้ามาแสดงความชื่นชมกับตัวของน้องโจโจ้นะคะและในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองนะคะเราก็ได้เน้นได้มุ่งเน้นนะคะในเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัยหรือ safety school ในตรงนี้นะคะซึ่งเราก็จะเน้นอยู่ด้วยกัน3ประการหลักๆใหญ่ๆก็คือในเรื่องของการป้องกันปลูกฝังแล้วก็ปราบปรามนะคะซึ่งในภาพรวมของสถานศึกษาปลอดภัยในตรงนี้นะคะก็จะครอบคลุมในเรื่องของการให้นักเรียนนะคะได้มีเกิดทักษะในเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่นด้วยนะคะในอย่างเหมือนกับที่น้องโจโจ้หรือว่ามีอีกหลายๆคนนะคะลูกๆนักเรียนหลายๆคนเนี้ยได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้นะคะในส่วนของมาตรการในเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัยนะคะทางโรงเรียนทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองนะคะก็มีความตระหนักแล้วก็ให้เห็นความสำคัญของในส่วนตรงนี้นะคะรวมถึงทางโรงเรียนเหมือนกับที่ทางท่านผอ.สนิทลอดเซนนะคะก็ได้นำเรียนไว้ว่าทางโรงเรียนก็มีความตระหนักแล้วก็เห็นความสำคัญในเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัยนะคะรวมถึงในเรื่องของการให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องของการ CPR หรือแม้แต่การใช้เครื่องมือ AED นะคะที่จะทำให้เกิดประโยชน์ว่าทำอย่างไรแล้วให้คนที่เราไปช่วยเหลือในตรงนี้ฟื้นคืนชีพได้นะคะซึ่งก็ต้องขอชื่นชมกับทางน้องโจโจ้นะคะเทเวลที่ว่าได้ช่วยเหลือในตรงนี้นะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะที่อยากที่จะนำเรียนให้กับทุกท่านเมื่อปีที่แล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วในเดือนประมาณช่วงเดือนมกราคมนะคะทางก็มีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะก็มีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นในอำเภอถลางนะคะซึ่งก็มีคุณลุงที่ขี่ซาเล้งนะคะแล้วก็เกิดหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะหนึ่งนะคะแล้วก็มีลูกๆนักเรียนนะคะของโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจุติก้องอนุสรณ์นะคะก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนะคะจำนวน2คนนี้ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือจนทำให้คุณลุงนั้นก็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะก็ถือได้ว่าทางโรงเรียนนะคะที่ได้ให้ความสำคัญในตรงนี้แล้วก็ได้มีการฝึกอบรมทักษะนะคะในเรื่องของการจัดทำ CPR แล้วก็ทำให้นักเรียนเนี้ยมีประสบการณ์นะคะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อผู้คนนะคะที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือซึ่งทางสำนักพื้นที่การศึกษาก็ได้เน้นย้ำให้กับทางโรงเรียนในสังกัดนะคะได้ตระหนักในตรงนี้นะคะแล้วก็มีการติดตามในการดำเนินงานแล้วก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมดีๆของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนค่ะที่มีกิจกรรมในลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณท่านรองด้วยนะคะคราวนี้ขอถามน้องโจโจ้สักนิดหนึ่งเมื่อตอนแรกที่น้องโจโจ้เล่าให้เราฟังเนาะว่าพอเราได้ยินเสียงอยู่ในขณะที่น้องโจโจ้กำลังเก็บร้านหนูทำอะไรอยู่เก็บร้านคืออะไรอะคะ
3: คือปกติแล้วผมอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนนะครับ
1: อ๋อนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างรายได้ให้กับตัวเองโหน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะคราวนี้น้องโจโจ้ปีนี้อยู่ม .6 ม .6 แล้วไหมคะ
3: ใช่ครับปีนี้ขึ้นม .6 ครับ
1: ขึ้นม .6 หนูวางแผนการเรียนต่อยังไงบ้าง
3: ผมเรียนวางแผนการเรียนต่อในระดับมหาลัยก็คือผมจะเข้าคณะพยาบาลครับ
1: เขาเรียกว่าตรงมากเพราะว่าจะบอกว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องแพรวน้องแพรวก็บอกว่าอยากเป็นพยาบาลเส้นเดียวกันนะคะก็ถือได้ว่าพอมาถูกทางมาถูกทางมากๆเลยนะคะคราวนี้อยากให้น้องโจโจ้นะคะได้พูดถึงเขาเรียกว่าเหมือนแรงบันดาลใจอะในการที่เรามายืนอยู่ตรงนี้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้และได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมยังไงบ้างคะ
3: ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยครับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนที่จัดให้ครับเพราะมันมีประโยชน์มากๆ

0: อย่างผมเองก็คือได้เข้าฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลป่าตองในช่วงของช่วงปิดเทอมที่โรงเรียนนะครับได้มีการส่งนักเรียนที่มีความสนใจในด้านสายการแพทย์เนี่ยครับไปฝึกประสบการณ์ครับก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนด้วยครับ
1: ค่ะคราวนี้น้องแพรวถามน้องแพรวบ้างอย่างที่บอกความตั้งใจที่อยากเป็นพยาบาลเพราะอะไรอะคะน้องแพรว
2: ก็อาจจะเป็นความชอบอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เด็ก
1: นั่นคือแบบมีเป้าหมายนะคะถือได้ว่าน้องๆทั้งสองคนมีเป้าหมายคือมีตั้งเป้าไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องได้เรียนพยาบาลเราก็จะได้บุคลากรที่เป็นพยาบาลที่เป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าด้วยคราวนี้อยากให้น้องแพรวนะคะได้เชิญชวนนะคะเพื่อนๆนะคะได้ร่วมการสร้างแรงบันดาลใจอยากให้เพื่อนๆหรือว่าน้องๆนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือสังคมอะค่ะน้องแพรว
2: ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะก็เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับพวกนี้แหละค่ะถ้าทางโรงเรียนสนับสนุนก็จะดีมากแล้วก็อยากให้ลองพวกที่ถ้าสมมติว่ามีเปิดอบรมก็แนะนำให้ลองค่ะ
1: นะคะเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์นอกจากที่เราจะได้รับความรู้จากสถานศึกษาแล้วการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เด็กและเยาวชนนะพึงมีและที่สำคัญค่ะมั่นใจได้เลยว่าในอนาคตเราจะมีบุคลากรที่เป็นพยาบาลอันทรงคุณค่าเกิดขึ้นในสังคมแน่นอนค่ะก็อยากให้ท่านรองทิ้งท้ายให้เราสักนิดนึงนะคะกับสิ่งที่ท่านรองได้ยินน้องๆพูดถึงทั้งน้องโซโซแล้วก็น้องแพรวรวมไปถึงนโยบายของโรงเรียนค่ะในส่วนของสปท.เราจะร่วมด้วยช่วยกันในการทำให้กิจกรรมเหล่านี้ต่อยอดยังไงได้บ้างคะ
3: ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ไปถึงท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าในหลายๆเขตพื้นที่เราก็ได้ร่วมกันนะคะนำนโยบายนำลงไปสู่การปฏิบัติและต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสองท่านนะคะว่าสิ่งที่ท่านได้ทำอยู่ในโรงเรียนนั้นวันนี้ก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะคะขอบคุณลูกๆทั้งสองคนนะคะน้องแพรวแล้วก็น้องโจโจ้นะคะที่วันนี้เนี่ยลูกๆได้เป็นตัวแทนนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่าวันนี้ส่วนมากเราจะชอบถามลูกๆว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะคะแต่สิ่งหนึ่งวันนี้ลูกๆมาทำให้เราเนี่ยสร้างคำถามใหม่ว่าลูกๆมีความสุขกับการทำอะไรและเมื่อมีความสุขในสิ่งที่เราทำแล้วมันก็ไปสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงนะคะก็ขอให้ลูกประสบความสำเร็จนะคะมีอาชีพคงนะคะรองเชื่อว่าความดีและก็ความเสียสละที่ลูกๆทำอยู่วันนี้จะก่อให้เกิดชีวิตที่ดีในวันข้างหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองพัทรวรรณพัทรบวรวุฒินะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะท่านผอ.ระวีวรรณเลขนาวินนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชานะคะแล้วก็น้องแพรวด้วยพิชาวีดิษฐ์อํานาจนะคะรวมไปถึงนะคะท่านรองสุวิภาตั้งก่อสกุลนะคะท่านรองผอ.สพม.พังงาภูเก็ตระนองนะคะท่านผอ.สนิทรัศเซนนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกระทู้วิทยาและน้องโจโจ้ทาเวสนะคะนักเรียนโรงเรียนกระทู้วิทยาขอขอบพระคุณทุกท่านณโอกาสนี้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เราได้มาพูดคุยการทำให้พวกเรานั้นใจฟูนะคะกับเด็กๆที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดกันผ่านรายการพุทธเช้าข่าวสปท.เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกันในช่วงต่อไปของรายการค่ะ
4: ค่ะในช่วงต่อไปนะคะพบกับเวทีนักเรียนค่ะเป็นการโครงการส่งเสริมการมีรายได้ให้แก่นักเรียนประจำปี2569โครงการทุนแลกงานค่ะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองจะเป็นอย่างไรบ้างขอเชิญรับชมค่ะ

0: ที่กรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสพม.สุริยันทองจะพาไปเยี่ยมนักเรียนโครงการทุนแลกงานไปกันเลยค่ะ
1: กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนอ่างทองธรรมโรจน์วิทยา

0: หนูเป็นนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการทุนแรงงานและมาฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลอ่างทองค่ะสิ่งที่หนูได้ฝึกนะคะก็จะเป็นช่วยเหลือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือแม่ลำบากเคลื่อนย้ายรถนั่งคุมเครื่องวัดความดันได้ช่วยออกไปนัดใบสัญญาค่ะแล้วก็ช่วยเคลียร์เอกสารเดินเอกสารตามแผนต่างๆค่ะมาอยู่ที่นี่ได้ทั้งประสบการณ์งานสังคมเจอผู้คนใหม่ๆแล้วก็คิดว่าสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างดีขึ้นค่ะ
1: ใช้ต่ออาชีพในอนาคตได้ค่ะหนูขอบคุณโครงการนี้ค่ะ

0: พวกหนูขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองที่มีโครงการดีๆอย่างโครงการทุนแลกงานทำให้พวกหนูได้รับประสบการณ์ดีๆได้ทราบถึงกระบวนการทำงานในหน่วยงานราชการแถมได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เงินค่าตอบแทนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายกับพ่อแม่และมีเงินไว้ซื้อของสำหรับการเรียนในช่วงเปิดเทอมขอให้มีโครงการดีๆแบบนี้ตลอดไปและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพื่อนพี่น้องได้เข้าร่วมโครงการได้อีกหลายคนขอบคุณค่ะ
1: ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จนะคะของทุนโครงทุนแลกงานค่ะโครงการทุนแลกงานปี2569นะคะของสพม.สิงห์บุรีอ่างทองค่ะที่ส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนนะคะมีรายได้ในระหว่างเรียนพร้อมปลูกฝังความรับผิดชอบและทักษะชีวิตสู่อนาคตนั่นเอง
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทางสพท.ได้ส่งเสริมมาหลายปีแล้วนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆได้เขาเรียกว่าเสริมประสบการณ์ตัวเองก่อนที่เราจะลงสู่สนามจริงในอนาคตนั่นเองนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะมาจนถึงช่วงนี้ของเรารอคอยสติวเด้นพร้อมท
1: ี
2: เชอร์ก็ต้องพร้อมด้วยเพราะทีเชอร์น่ะพร้อมมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะกับช่วงนี้ Obex English Lab นะคะวันนี้มาในตอน AI Powered English Lab จะน่าสนใจขนาดไหนไปพบกันในช่วงนี้ Obex English Lab ค่ะ
3: Obex English Lab
2: Good morning teacher
4: Good morning ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ Student พร้อมแล้ว Teacher พร้อมไหมคะ
4: Of course I'm ready
2: โอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะไปเรียนรู้กันในวันนี้นะคะกับ Obex English Lab วันนี้ Teacher แขนะคะมีอะไรที่น่าสนใจมาบอกพวกเราบ้างคะ
4: Of course today thank you ค่ะWelcome to Obex English Zap, and today we have very special guest and a lot of AI codes because today EP3 it's AI powered English Zap. Are you ready to zap your English? It's fast, it's micro learning, it's small steps and it's big impact. All right guys, let's get zap. And today,Like I told you, we have the very special guest, and she'll be sharing with us about how AI can help you learn your English language and how AI can help you develop your English language skills. And today, you're with Dr. Supharithai Sumonvidya, and she's the director of English Language Institute, Burapha University. วันนี้ทีเชอร์แขกไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะท่านอาจารย์ดร.สุภฤทัยสุมนวิริยะนะคะท่านผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งวันนี้จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆเรื่องเกี่ยวกับ AI ที่จะมาช่วยให้ทุกท่านได้นำไปใช้พัฒนาภาษาอังกฤษกันค่ะและทิ้งท้ายไว้ว่าตอนช่วงท้ายเราจะมีแบบฝึกหัดจากอาจารย์แบบพิเศษสุดๆแล้วก็ยังมีแจกโค้ดด้วยเพราะฉะนั้น stay tuned and please give it up to อาจารย์ดร.สุภฤทัยอาจารย์พี่ออฟค่ะ
5: สวัสดีค่ะ Hello everyone I hope you can see me clearly right and you can hear me right so and I would like to say good morning to Asus and Care as well hi
4: how are you
5: yeah it's very excited to join you today and it's kind of excited to say something about AI because people are talking about this a lotAlright, and as you told me earlier that we're going to talk in English, and I think many of us here may want me to switch into Thai as well.
4: Yes, yeah, so I think we can co-switch, like we can do both Thai and English, yeah?
5: ค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เมื่อสักครู่นี้เผื่อว่าทุกท่านจะแบบเอ๊วันนี้มาเป็นคู่แล้วเราจะพูดภาษาอะไรกันดีนะคะก็คิดว่าเราจะน่าจะใช้กันทั้งสองภาษาดีไหมคะอาจารย์แสงแขกเนาะ
4: เยี่ยมไปเลยค่ะเยี่ยมเลย
5: ได้เลยนะคะก็จากหัวข้อที่นำเสนอเนี่ยคิดว่าหลายท่านอาจจะเรียน AI หรือว่าได้เจอ AI มาอยู่บ้างนะคะอาจารย์แสงแขกใช้ AI อยู่บ้างไหมคะ
4: เรียกว่าเกือบจะทุก5นาทีเลยล่ะค่ะพี่ออฟ
5: เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถูกไหม
4: เลยใช่ค่ะ
5: ประเด็นสำคัญคิดว่าเรื่องที่จะชวนคิดก็คือเรายอมให้ AI เข้ามาอยู่ในห้องเรียนไหมหรือว่าเรายังคิดว่า AI เนี่ยยังต้องเก็บเอาไว้ถ้าเป็นนักเรียนที่บ้านนะคะ คือเราเปิดมันเข้ามาหรือเปล่าแต่วันนี้เราอาจจะเริ่มจากตัวทุกท่านก่อนนะคะทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็คุณครูนะคะหรืออาจจะมีนักเรียนที่เข้ามาฟังคลิปหรือว่าเข้ามาฟังไลฟ์ในวันนี้นะคะ so I'd like to a little bit move on to what I'm going to talk about so if you not be purely AI so what we're going to do like AI prompt things like that but what I'd like to mention is about how to use AI as an assistant this means that today I'm going to introduce you one activities นะคะก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่คิดว่าน่าจะปรับใช้กันได้กับทุกๆพื้นที่ก็คือเริ่มจากสิ่งที่เรามีค่ะ and the material today that I introduce will be about reading materials that can be used for listening speaking and writing and you're going to use AI to be an assistant for you to assist you to practice or improve your English เป็นไงคะฟังแล้วดูมันน่าเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์แสงแข
6: เป็นไปได้แน่นอนเลยค่ะอาจารย์พี่ออฟเพราะว่าที่อาจารย์พี่ออฟได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะมีทั้งการใช้ AI ฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนเลยอดใจรอไม่ไหวแล้วค่ะว่า AI จะเอาไปใช้ยังไงได้บ้างคะพี่ออฟคะ
5: Alright thank you very much so I hope that this session today will help you improveThe way that you can use for your own is kind of personalized and you can be more confident in using English let's say ก็คิดว่าน่าจะช่วยได้บ้างนะคะ so before moving on to the AI session

0: Let's look at on the left side. The materials that I'm going to use today is the extensive reading materials, which is called graded readers. คิดว่าคุณครูหรือผู้บริหารหลายท่านเนี่ยมีประสบการณ์วัยเด็กกับหนังสือหน้าตาแบบนี้แต่จริงๆหลักการเนี่ยจะไม่เหมือนหนังสือเรียนหนังสือที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเป็นหนังสือที่เราอ่านอย่างกว้างขวางหมายถึงเราจะอ่านตอนไหนก็ได้คุณครูอาจจะแค่แนะนำหรือมีอยู่ในห้องสมุดก็ได้นะคะมันมีทั้งเป็นเล่มแบบนี้ที่เราเคยพบหรือเดี๋ยวนี้ก็มีออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะสื่อที่เราจะใช้แบบนี้จริงๆมันจะมีการจัดระดับไม่เหมือนหนังสือเรียนหนังสือเรียนก็จะจัดเป็นตามระดับชั้นถูกไหมคะแต่สื่อการอ่านแบบนี้เขาจะจัดตามความสามารถของแต่ละคนฉะนั้นเด็กในห้องเราถ้าเรามีเด็กเก่งมากๆกับเด็กที่อาจจะยังไม่เก่งเท่าเพื่อนที่เป็นท็อปมีความหลากหลายไว้อย่างนั้นก็ได้นะคะเราก็สามารถจะให้เด็กเป็นคนเลือกก็เลยคิดว่าเอาสื่ออันนี้ดีกว่าเพื่อจะเป็นตัวเสริมนะคะสำหรับหลายๆชั้นเรียนที่คิดว่ายังขาดนอกจากใช้หนังสือเรียนทำไมเด็กจะยังใช้ภาษาได้ไม่เต็มที่อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะหลักการของหนังสืออันเนี้ยเขาให้เราอ่านก็จริงอ่านอะไรที่ไม่ยากกับเด็กเพราะนั้นเด็กก็เลือกแล้วก็อ่านบ่อยๆแต่ต้องชอบแล้วก็มีความรักในการอ่านถ้าสนใจเรื่องสื่อพวกนี้ก็จะมีสมาคมนะคะซึ่งเป็นระดับนานาชาติชื่อว่า Inclusive Reading Foundation อีกส่วนหนึ่งก็คือสมาคมของไทยเรานะคะก็คือเป็นเหมือนกับaffiliate นะคะจริงจะมีหลายๆประเทศของไทยจะชื่อ TERA นะคะก็คือ Thailand Extensive Reading Association อันนี้เป็นรายละเอียด Extensive Reading เนาะทีนี้สื่อที่เลือกเพราะอยากให้ทุกโรงเรียนได้ปรับใช้พอเรามีสื่อปุ๊บพอพูดว่าอ่านบางทีมันอ่านไม่ออกอาจารย์แขมีเวลาไปพบคุณครูมีปัญหาอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องอ่าน
1: เรื่องอ่านเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าแม้แต่ภาษาไทยของเราเองเนี่ยการสะกดคำอ่านออกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเสมอไปในทุกๆเล่มใช่ไหมคะแล้วพอยิ่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์พี่ออฟยิ่งเป็นเรื่องท้าทายมากๆเลยสำหรับนักเรียนเกือบทุกวัยเลยนะคะเกือบทุกระดับชั้นพอมาฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนอกจากจะมีตัวเล่มที่เป็นเล่มที่แยกออกมาเป็นระดับความสามารถแล้วอ่านได้ใช้ได้แล้วก็มีเรียกว่ามีอะไรมาเสริมให้เขาอ่านได้ด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมคะอาจารย์พี่ออฟคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆเป็นสื่อที่เป็นแนวว่าคิดว่าทุกโรงเรียนปรับได้แล้วก็ไปเสริมกรณีมีปัญหาที่เด็กมีความสามารถต่างกันมากแต่ถ้าโรงเรียนไหนหรือคุณครูท่านไหนคิดว่าไปใช้กับหนังสือเรียนตัวเองได้ไหมก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูด้านขวากันบ้างด้านขวาเนี่ยเราจะพูดถึง AI หลายๆแอปอันนี้ขออนุญาตเป็นภาษาไทยเพราะว่าเผื่อว่าบางท่านจะยังไม่คุ้นนะคะไม่แน่ใจว่าเนื่องจากเรามีทั้งซูมและไลฟ์ก็เลยอาจจะไม่ได้เล่นกันในห้องซูมเยอะนะคะแต่ว่าสามารถกดได้นะคะว่าเอ้ยสนใจหรือรู้จักเจมินายถูกไหมคะหลายท่านก็จะได้ใช้เจมินาย for education ซึ่งก็จะมีญาติเป็นโน้ตบุ๊ก LM หลายท่านก็จะเห็นสื่อพวกนี้นะคะแล้วก็อีกเจ้านึงคือ Microsoft Copilot ซึ่งก็จะมีจริงๆมีสื่อหลายอย่างที่ช่วยให้เราฝึกอ่านแล้วพูดแล้วฟังได้นะคะตัวที่หลายท่านคุณน่าจะเป็น ChatGPT หรือ Canva เนาะAI เหล่านี้มันทำงานอะไรได้บ้างนะคะ So let's look at the list below translations of course right even Google translation is getting better and better now number 2 spelling check ข้อ2นอกจากข้อ1ทุกคนคุ้นคือเอามาแปลไปเลยข้อ2คือบางทีเราใช้ในงานเขียนก็เอามาช่วยตรวจใช่ไหมคะ number 3อันนี้ค่ะคือที่เราจะพูดวันนี้นะคะ text to voice ทำให้มันเป็นเสียงได้ไหม text to speech นะคะ and number 4 speaking partners I'm gonna mention this a little bit number 5 to simplify the text ofin case the book the course book that you use is too difficult for some student คือหนังสือเรียนเกิดยากไปสำหรับเด็กบางคนในห้องเรางั้นเราอาจจะไปที่ข้อ5 and number 6 I think many of the teachers are doing this already คิดว่าหลายท่านทำอยู่เหมือนกันนะคะให้ AI ช่วยก็อาจจะมีเป็นทริคพร้อมเล็กๆค่ะเผื่อว่าใครคิดว่าเอ้ยยังไม่ได้ worksheet อย่างใจอาจจะลองเอาพร้อมเป็นเทคนิคเล็กๆไปใช้ดู number 7 and 8evaluation criteria this is kind of to be an assistant to give you some ideas ไม่มีใครรู้จักเด็กของเราดีเท่าเรานะคะเพราะฉะนั้นข้อ7เนี่ยเขาอาจจะให้เป็นไอเดียได้ว่าเรามีกิจกรรมแบบนี้เดี๋ยวพร้อมอาจจะช่วยครูมากขึ้นนะคะเราอยากได้อะไรเราต้องบอก AI เป็นประเด็นที่ชัดนิดนึงแล้วเขาก็จะช่วยแนะนำเกณฑ์ที่น่าสนใจมันก็จะมีความล้ำลึกกว่าเมื่อก่อนที่เราใช้แค่ Google นะคะส่วนข้อ8ก็คือการประเมินอันนี้เป็นข้อควรระวังก็คือถ้าเราใช้ AI เนี่ยสมมุตินะคะเป็น Gemini เหมือนกันแต่ถ้าคุณครูหรือว่าผู้บริหารใช้ AI ที่เราไม่ได้เสียเงินหรือไม่ใช่เป็น for education นะคะมันก็จะเป็น AI คนละคนGemini ไม่ได้มีคนเดียว Gemini มี Gemini 1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ Gemini 1ซึ่งเป็น

0: ฟรีมันก็จะมีความสามารถระดับหนึ่งแต่เมื่อไรเสียเงินของฟรีและดีที่สุดไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นเมื่อไรเราเสียเงินหรือทำแบบ subscription หรือ for education เนี่ยเราจะสามารถเลือกเองจะมีนายที่ทำงานได้เก่งขึ้นชัดเจนขึ้นหรือปกป้องข้อมูลบางส่วนแต่ก็ยังเป็นข้อควรระวังเพราะว่าการประเมินงานเด็กก็ยังมีข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่อาจจะหลุดออกไปอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราสามารถปิดข้อมูลบางอย่างไม่ให้ AI นำไปใช้ได้ถ้าเป็นแบบ subscription หรือ for education ค่ะ
1: เยี่ยม
0: อาจ
1: เ
0: าร
1: ล
0: ย์สัง
1: ย
0: เกตใช้แบบ subscribe ไหมคะหรือว่าเคยลองใช้ไหมคะ
1: จ
0: ว่
1: ่
0: า
1: าย
0: มัน
1: กั
0: ต
1: น
0: ่าง
1: แบ
0: กัน
1: บ
0: ยังไง
1: จ่ายแบบระดับ AI Pro เลยค่ะต่อไปจะเป็น Ultra แล้วค่ะ
0: โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่จะวันหรือวันนี้ก็ได้ลองกลับไปเล่นโดยที่เป็น AI อีกตัวหนึ่งยี่ห้อเดียวกันจะเห็นความต่างอย่างชัดเจนค่ะ
1: I see well, that's excellent I'll give it a try today definitely
0: yes this is very important because many of the teachers say that it doesn't work it works somewhere somehow and your students are using this already
1: right
0: ค่ะก็คิดว่าจำเป็นนะคะคุณครูเพราะว่าบางทีเด็กๆเขาอาจจะแอบ subscribe ไปแล้วแล้วงานที่เขาทำมันอาจจะเนียบมากจริงๆก็ได้นะคะ so let's move on to our activities which is this one is from Rob Waring and Jomos and this is kind of the series integrated readers อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วจะอยู่ในแบบฝึกหัดวันนี้ด้วยนะคะอาจารย์แสงแขกก็คิดว่าหลายท่านอาจจะอยากฟังละปกติเนี่ยเราอ่านเราก็คิดว่าให้เด็กอ่านออกคำว่าอ่านออกเนี่ยจริงๆมันมีหลายประเด็นนะคะอย่างเรื่องที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยเป็นตัวอย่างหนังสืออ่านนอกเวลานะคะซึ่งเป็นระดับแรกระดับต้นก็คิดว่าน่าจะไปปรับใช้ได้ไม่ยากแต่จริงๆหนังสือพวกนี้มันก็จะมีเลเวลเหมือนหนังสือเรียนเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นบนจอนะคะเราเรียนรู้อะไรได้บ้าง we can learn vocabulary of course right จริงๆเราบอกว่าเราเรียนคำศัพท์ but more than that if you look at the pictures you can also learn culture แน่นอนว่าดูแล้วเหมือนแต่งตัวไม่น่าUsing where they? อาจารย์สังเกตคิดว่าเขาอยู่ที่ไหนอะคะ
1: At their house, right?
0: Yes, in Thailand.
1: Yeah. Or let's see. ที่ไหนดีนะคะอยากให้ท่านผู้ชมได้ตอบมาด้วยนะ
0: Maybe look at the house. Do you think this is kind of Thai house?
1: Not really.
0: Not really.
1: ที่ไหนเดี๋ยวนี้ก็มีแบบแตกต่างกันไปเนาะ
0: ใช่ไหมคะ And The teenagers in the pictures, do you think they are Asian, European, in your opinion?
1: It's very hard to see. Well,
0: yes.
1: Otherwise, so it's going to be stereotyping. I'm not going to say yes, it, otherwise it's going to be stereotyping, but I think they're not from our country.
0: Yes, they are not Thai, they are Asian. So in the story, these two teenagers are Korean. And they are in the US.
1: Or is it because of the name?I can
0: yes.
1: spot some
0: names
1: like
0: Jisung, Yunhee, and Jisung. แน่นอนต้องไม่ใช่คนไทยแน่นอนนะคะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะบางท่านบอกว่านี่ง่ายดูจากชื่อเดาได้นะคะเพราะว่าเราเป็นแฟนซีรีส
1: ์
0: ก็ใช่เลยคืออันนี้เป็นเด็กเกาหลี2คนแล้วก็ในเรื่องเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเราจะได้เรียนรู้ถ้าเราอ่านเนี่ยก็คือวัฒนธรรมที่เด็กเอเชียไปอยู่เกาหลีไม่ใช่อยู่เกาหลีเขาไปอยู่อเมริกาเขาเจออะไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆข้อ3เนี่ยหลายคนมองข้ามเวลาเราอ่านเนี่ยเราไม่ได้เห็นคำศัพท์คำนี้แปลว่าแต่เราเห็นประโยคแล้วเราก็เห็นภาพประกอบกันเราก็เลยอ๋อเข้าใจว่าโครงสร้างแบบนี้มันอยู่ในสถานการณ์ไหนดังนั้นการมันมีข้อดีที่ต่างกับการที่เราให้เด็กดูคลิป YouTube หรือว่าดูหนังซึ่งไม่ใช่อันนั้นไม่ดีสนุกและดีข้อดีของอันนี้ก็คือเมื่อไหร่เราจะหยุดอ่านเราเป็นคนกำหนดแต่ถ้าเมื่อไหร่เราจะหยุดดูหนังเนี่ยหรือคลิปให้มันช้าลงได้ไหมมันไม่ได้ยกเว้น YouTube ที่มีกฎสปีดช้าลงแต่มันก็ไม่สนุกเพราะนั้นความแตกต่างก็คือการอ่านเนี่ยเราจะหยุดเมื่อเราทำความเข้าใจแล้วเราก็ค่อยอ่านต่ออ่ะมันก็เลยเป็นข้อดีว่ามันเริ่มต้นได้กับทุกระดับคนที่เก่งเนี่ยเขาก็จะอ่านเร็วมากค่ะ 3-4 บรรทัดเนี่ยบางเด็กบางคนที่เพิ่งหัดก็จะเริ่มจากคำที่1ที่2ไม่เท่ากันฉะนั้นก็เลยเป็นข้อดีแต่ว่าเราจะเพิ่มมันนี้ก็คือว่าอ่ะถ้าเรามีสื่อแบบนี้หรือแม้จะเป็นหนังสือเรียนก็ได้นะคะแล้วเราต้องการจะให้ AI ช่วย AI จะช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะยกตัวอย่างเอา AI เข้ามาทางขวามือนะคะก็คือเราอาจจะทำให้เรื่องที่เด็กต้องอ่านเนี่ยมันมีเสียงด้วยเพราะว่าจริงๆการเรียนรู้ภาษาเนี่ยเราต้องได้ยินเสียงแล้วเราต้องเห็น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
3: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
4: เย้
3: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
5: หนูค่ะหนูค่ะ
3: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
5: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำ มีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
3: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
4: เย
5: ้ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
2: ผมก็ชอบครับคุณครู
3: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำ

0: มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
2: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
0: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
4: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
0: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
0: ใช่ครับครู
2: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
2: อ๋อจำได้แล้วครับมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
2: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
5: เย่
1: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
0: ไฟรู
4: ้ดูแล
2: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
0: ยืนยาว
4: ชาวเมือง
2: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
4: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
2: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
0: ปลิวตามลม
4: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
2: พ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
0: หลีกให้พ้น
4: คนไม่ดี
2: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
4: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
4: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
0: วันนี้ไปเที่ยว
4: เลี้ยวไปทางซ้าย
2: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู่
3: ปูเสือกินข้าวว
0: าววับแหวนทอง

0: เลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
1: เย้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้

ใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ําก็จะใช้น้ําเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่

จะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญญา A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลง
แต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัว

0: กลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไรอย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้น

0: บนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
3: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
2: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
3: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
2: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย

0: ป็นประตูของเราเอาละครับโก
1: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
2: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับที่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ r เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่า

ใช้สูตรไม่เป็นนะครับจะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ A1 A2 A3 ไปจนถึง AN เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็นผลบวกของ N พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ AN จะเท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็นA1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น A1 R คูณ1บวก R กำลัง2นะครับส่วนด้วย A1 คูณ R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ A1 ตัดกับ A1 R ตัดกับ R นะครับก็จะเหลือ1บวก R กำลัง2ส่วน R เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 R และพี่นะครับก็จะย้าย5 R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า R ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ R ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า R มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา SN ใช่ไหมครับ SN ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า SN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา SN นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 ครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆนะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆอาจจะกำลังแปดมันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลังสองนั่นเองครับผลต่างกำลังสองนะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลังสองนะครับลบหลังกำลังสองนะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ R กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ R กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก R กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ R กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ R กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก R กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก R กำลัง4บวก1บวก R กำลัง2นะครับ
แทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: อยู่
3: อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหืมคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดมีแค่7ตัวเองนี่ครับ
3: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
0: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
2: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
5: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
5: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
4: พ่อพอพาน

0: คอสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
1: ฟันฟอฟันทองทอทหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
2: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
3: ฮอก็คือฮอนกฮูก
4: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดี่ยวกันบ้างนะอักษรต่ำเดี่ยวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอนหนูอยู่ยอยักษ์ณนอนเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
1: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
4: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
2: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
1: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
3: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
1: ถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
4: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
1: ั่นไงหีบอักษรสูง
4: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
2: 10ตัวหรือเปล่าครับ
4: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
2: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
4: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
5: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
6: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
1: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
0: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
3: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
6: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อักษรกลางมี9ตัวครับ
0: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
1: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
3: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
6: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
0: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
3: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
1: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
2: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
6: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวแล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราช

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของยูคาริโอตเนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วน primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะครับมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะครับโมเลกุล1นะครับมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวคลีโอไทด์2สายแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียร์ไทด์นะครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียร์ไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะ ต่อไปนะคะ Hericase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hericase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยส์ C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันน่าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
0: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่ง

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรอสอ112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูม
3: ทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
4: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
3: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
4: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
5: ช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพนดีกว่า
4: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
5: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
3: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
4: เชื่อสิ ทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
3: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
4: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
6: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
3: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
4: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
3: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
4: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
3: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
4: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
3: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
4: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
3: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: ือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูพันต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมอ่อยคลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความนั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัด

ไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณนะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะ

0: คะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อย่างประเด็นที่ท่านอาจารย์เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะคะประเด็นสำคัญซึ่งอาจารย์มาตี้ก็เห็นว่าน่าสนใจมากๆนะคะซึ่งดิฉันก็เห็นด้วยก็คือการที่ท่านอาจารย์นี่นะคะให้นักเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยทำงานเป็นกลุ่มนะคะซึ่งเมื่ออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันสภาพแวดล้อมนะคะอะไรๆเนี่ยบริบทนะคะอาจจะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอะไรก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่างเช่นว่าให้เขาเลือกอาหารนะคะก็อาจจะดูอาหารในท้องถิ่นของตนนะคะที่อันไหนที่จะช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพดีการออกกำลังกายแบบวิธีไหนนะคะที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยชอบออกกำลังนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะอาจารย์มาตี้บอกว่าเป็นการขยายนะคะคลาสรูมไปสู่คอมมูนิตี้นะคะทำให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นอยู่จริงๆชีวิตจริงไม่ใช่เรียนรู้แต่เฉพาะในห้องเรียนนะคะแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ให้นักเรียนเนี่ยกลับมานำมาทำกิจกรรมในห้องนะคะให้เมื่อดูแล้วว่าอาหารไหนหรือว่าการออกกำลังกายแบบไหนนะคะแล้วก็ให้มีวิเคราะห์นะคะว่าแล้วก็อาหารไหนที่จะดีที่สุดนะสำหรับสุขภาพการออกกำลังกายวิธีไหนที่จะดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้มานำเสนอนะคะซึ่งในการนำเสนอนี่อาจารย์ก็บอกว่ามี creativity อยู่ตรงที่ว่านักเรียนก็เลือกวิธีการนำเสนอได้นะคะค่ะตรงนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะของที่อาจารย์ทั้งอาจารย์ที่หนองคายส่วนทางหัวหินที่เพิ่มมาก็ทำให้เห็นว่าอาจารย์พูดถึงว่าอาจารย์ใช้ละครและหนังโรเมียวจูเลียตนะคะมาเป็นหัวข้อกิจกรรมซึ่งทำให้อาจารย์มาตี้ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะหัวข้ออะไรก็ตามไม่ต้องหัวข้อไดเอทกับเอ็กซ์ไซส์ก็ได้ก็สามารถที่จะนำไฟล์ซีสมาใช้ได้เช่นกันนะคะนำมาแอพพลายได้ตลอดเวลาอย่างที่ท่านอาจารย์พูดไปตั้งแต่แรกนะคะจริงๆมันอยู่ในธรรมชาติในตัวเรานะคะในสังคมเรานะคะเพียงแต่ว่าเรากระตุ้นมันขึ้นมาให้เกิดขึ้นมานะคะให้มากขึ้นให้นักเรียนพัฒนาทางไฟล์ซีสเนี่ยนะคะส่วนทางกรุงเทพนะคะประเด็นที่สำคัญนะคะที่ทั้ง2กลุ่มนะคะที่ได้นำเสนอนะคะก็คล้ายๆกันก็ตรงที่ว่ามีการวิเคราะห์นะคะว่าอาหารในท้องถิ่นหรือว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยนะคะเป็นแบบไหนกันบ้างในแต่ละชนชาตินะคะแล้วก็อะไรที่เฮลซี่บ้างนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่ามีอีกกลุ่มนึงที่ทำเซอร์เวย์นะคะ favorite healthy food กับ favorite exercise นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆก็เป็นการ communicate นะคะแล้วก็ทำให้สื่อออกมาได้อย่างน่าสนใจนะคะเพราะจะได้ความเห็นจากส่วนรวมออกมาก็เป็นการนำคลาสออกไปสู่ community เช่นกันค่ะ
1: โอเค I spent some time also thinking about this topicAnd so let me share some of my thoughts, and you can see if they're different or similar to the ones we just observed. Just waiting for the slide to move. There we are. Oops, sorry. Okay. So here are some examples. Many of you in your samples started with culture.And that's also where I started. You don't have to start with culture. You can start with anything that draws you in when you're planning your lessons. But I also felt that for me, culture maybe came first with this. So one thing I thought about is perhaps I would ask the students to do a comparison of Thailand with other ASEAN cultures in terms of diet and exercise. And of course, you might even do thisthinking about other issues such as health, obesity, heart disease, diabetes. So this could be a starting point for your students to do some research. How does Thailand compare to Singapore or Malaysia or Vietnam in terms of how they view diet? What is healthy food? What is not healthy food?How they view exercise. Do Thais exercise more or less than people from some of the other ASEAN countries? So how can we find out? Lots of ways of doing research. Many activities that could be related to this that students could do depending on their age. You might look around in Bangkok, which is an especially remarkable city in that way, because you could probably find people from all of the other ASEAN countries in this city somewhere. and you might even be able to do

0: interviews in addition to other kinds of research. So in a sense, culture related to diet and exercise could be something like, how does where you're from, your culture, influence the choices you make about diet and exercise? And an interesting example I would use is, in the United States, we have a lot of meals that don't involve any rice. In the U.S., we can sometimes maybe go for a week or a month and not have rice as part of a meal. That would be very strange in Thailand. You would find it weird, and maybe even you wouldn't feel well if there wasn't rice in your meal. So again, the diet and what we think about exercise is very different and very culturally influenced. Go ahead.
1: Ka. ในประเด็นแรกนะคะตัวอย่างของท่านดร.มาร์ตี้นะคะก็พูดถึง culture เหมือนกันอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็มีความเห็นว่า culture น่าจะเป็นปัจจัยแรกนะคะที่เรานึกถึงนะคะอย่างเช่นว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยนะคะในเชิงอาหารนะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะอาหารของเรานะคะอันไหนที่ healthy บ้างนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะคะหรือว่าการออกกำลังกายนะคะหรือว่านิสัยการออกกำลังกายของคนนะคะคนไทยออกกำลังกายมากหรือน้อยกว่าคนในประเทศอื่นๆในอาเซียนเป็นต้นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่า culture เนี่ยนะคะมีผลมากๆมีอิทธิพลต่ออาหารนะคะแล้วก็วิถีชีวิตนะคะการดำเนินชีวิตของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ culture
0: All right, let's look at the second element that I selected. All right, I chose to think about creativity with diet and exercise is thinking about how are people creative when they think about what they eat and what they're going to do physically. And we realize that people make very, very different choices. We already had the great example of a stir fry that can be put together withalmost anything you can think of, almost any combination. Some are better, some are not so good. But think about how when, if you're the person who does some cooking in your family, if you go into the kitchen, if you're at all like me, one of the first things I do when I get home today, for example, I will go home, I will look in my refrigerator, and I will look in my cupboard, and I will see what's here, and can I make a meal from what is here, or do I have to go shopping to buy some more things? In a sense, it's a very creative act that we could each have the same basket of materials and make very different meals out of them. So that's a way of thinking about creativity. I was telling Ajahn Narayanporn about a video I saw about this older man who has come up with some very creative ways of exercising. He doesn't go jogging, he doesn't go walking, he doesn't do Thai boxing, he doesn't do anything normal, but he has created things in his own home that he likes to do. So he put, for example, a bench on the walkway between the house and where he gets to get in his car. In order to get to his car, he jumps over the bench. So he creates, in a sense, he makes his whole environment a place where, in order to do something, he has to exercise, to do even a simple task. So there's many ways that we can be thinking about how can we be creative in order to get the exercise we need and in order to eat in a healthy way.
1: ค่ะปัจจัยต่อไปนะคะ creativity นะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นว่าเราก็ลองหากิจกรรมที่จะดูซิว่าในประชาชนแต่ละชาตินะคะในอาเซียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไรบ้างในเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นสเตอร์ฟรายนะคะหรือว่าผัดผักอาจารย์สามารถจะใส่อะไรก็ได้ลงไปใช่ไหมคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างที่เราเคยทำมาคะน้าอย่างเดียวผักบุ้งอย่างเดียวนะคะผัดผักรวมแล้วก็จะเป็นผักแปลกๆอะไรก็ได้อันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ชนชาติหรือว่าอาจารย์ก็บอกว่าอย่างเช่นกิจกรรมที่สมมติว่าให้อินกริเดียนต์นักเรียนมาสักตะกร้าหนึ่งให้เหมือนๆกันแต่ว่าให้นักเรียนเนี่ยคิดนะคะทำอาหารที่ แปลกแตกต่างออกไปนะคะจากส่วนประกอบเดียวกันเนี่ยแต่ว่าให้คิดอะไรที่แปลกๆหรือการออกกำลังกายนะคะอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีคลิปวิดีโออันนึงนะคะที่อาจารย์ไปเห็นมานะคะ คุณผู้ชายท่านนี้เนี่ยนะคะอายุ72แล้วนะคะแล้วก็ที่สนามหลังบ้านนะคะก็ได้สร้างนะคะคิดสร้างสรรค์นะคะ เครื่องออกกำลังกายแบบแปลกๆใหม่ๆโดยไม่ต้องไปซื้อเครื่องออกกำลังกายเลยนะคะหรือว่าเพียงแต่ว่าแค่จะเดินไปที่รถของตัวเองนะคะหน้าบ้านเนี่ยก็เอามานั่งมาขวางไว้แล้วก็ต้องกระโดดข้ามนะคะเหมือนกับกระโดดข้าม เขาเรียกว่าพวกนักกีฬากระโดดข้ามรั้วค่ะอย่างเงี้ยนะคะไปเพื่อที่ไปเข้ารถนะคะหรือว่าปีนนะคะทำบันไดนะคะต่อปีนขึ้นต้นไม้หลังบ้านนะคะแล้วพอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไปทำเอาลูกบอลมานะคะทำจั๊กเกิลนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองนี้ได้ออกกำลังกายได้บาลานซ์ตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะในการออกกำลังกายอีกอันหนึ่งเป็นตัวอย่างค่ะ
0: โอเค our next topic is critical thinking and I believe thatcritical thinking comes into play in a huge way when it comes to things like diet and exercise. Because especially in Bangkok, we have all the choices for food. You can snack all day long if you want to here. I can pick the fried banana. Oh, they're so good. I can have the treat with the coconut. So in that sense, having to think aboutour diet and exercise from a critical thinking perspective requires us to look at our options and to make choices. Do we take the thing that's the easiest to find or the one that's right next door to where our bus stop is, or do we really look for the food and the activity that's going to be healthful for us? So remember from previous sessions we've talked about higher order thinking skillsUsually what that means is that we are looking at our options and then making a good choice from among those options. And for me, diet and exercise is a classic place where that will play out. How about the next one? Okay, communication. Here's another way of thinking about communication with diet and exercise. How are habits influenced by communication? So things, messages that we hear, things we hear. Here are some forms of communication. Advertisements, both written and when we watch the television, they're always telling us what we should be consuming. This soda is so good, you want to have it. Everybody wants to drink this. Oh, drink this energy drink, it will make you stronger. So we're influenced by the things that we see in print and on the television. We are influenced perhaps by our doctor, or when we visit the clinic, we're told what we should eat and how we should exercise. Maybe our mother gives us advice. If we're lucky,and we have mother around, she can tell us the good thing to do and the right thing to do. So again, communication it can be very involved in diet and exercise. So you can imagine asking students, how do they think about communication?
1: ค่ะ ประเด็นเมื่อกี้นี้นะคะขอกลับไปที่ critical thinking นะคะอาจารย์ก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าการคิดวิเคราะห์เนี่ยนะคะสำคัญมากๆโดยเฉพาะนะคะเมื่ออย่างเช่นว่าในหัวข้อง่ายๆอย่างเช่นเรื่องอาหารหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะคะเมื่อเราให้นักเรียนเนี่ยลองคิดถึงหลายประเภทนะคะของอาหารหลายประเภทของการออกกำลังกายแล้วก็มาถึงให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะว่าคิดว่าอาหารเช่นไรนะคะที่จะเหมาะกับท้องถิ่นของเขาอาหารเช่นไรที่จะเหมาะกับสุขภาพการออกกำลังกายเช่นไรนะคะที่จะเหมาะสมนะคะกับสุขภาพนะคะหรือว่าสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มารวมกันนะคะ ร่วมมือกันได้ในส่วนของคอมมิวนิเคชันนะคะขอสไลด์คอมมิวนิเคชันนะคะก็เช่นกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่ามีในหัวข้อง่ายๆอย่างเช่นอาหารและการออกกำลังกายนี้นะคะการสื่อสารทักษะการสื่อสารก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ได้เน้นไปถึงกิจกรรมที่เราให้มองว่าการสื่อสารนะคะเกี่ยวกับอาหารและการสื่อสารเกี่ยวกับ

0: การออกกำลังกายเนี่ยมีอิทธิพลต่อเราอย่างไรนะคะอย่างเช่นการโฆษณานะคะโฆษณาอาหารนะคะหรือว่าซึ่งจริงๆแล้วการโฆษณาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่ไม่เฮลตี้เท่าไหร่นะคะพวก energy drink เนี่ยนะคะก็มีน้ำซะตั้งเยอะน้ำตาลซะตั้งเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าการหมอแนะนำนะคะคุณหมอแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพนะคะหรือว่าไปตรวจร่างกายแล้วนะคะคอเลสเตอรอลเราสูงคุณหมอก็จะแนะนำว่าเราควรจะงดรับประทานอาหารประเภทไหนควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนให้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าจากที่คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแนะนำกันมานะคะว่าปู่ย่าตายายนะคะว่าเราควรจะรับประทานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการสื่อสารในลักษณะนี้นะคะก็มีหลายรูปแบบแล้วก็สำคัญเช่นกันซึ่งก็จะนำมาประยุกต์ให้เป็นกิจกรรมของนักเรียนได้นะคะในการที่จะชักชวนสื่อสารนะคะให้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้ออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพค่ะ
1: Okay, and finally, collaboration. How might we collaborate around diet and exercise in our classes? So you might have students planning a meal together.To create the best possible diet that they're going to come together to bring the ingredients and cook together. Or they might design some sort of special exercise activity together. And again, the example that we had of bringing the question of diet and exercise to the community creates a natural form of collaboration. We can also think to the future when perhaps we are having conferences or whatnot with our colleagues from the ASEAN community. We might be collaborating in terms of sharing our favorite foods with one another and noticing similarities and differences. So again, just by running through this in this way, we can see between your examples and my examples all the many ways you can take one simple idea like diet and exercise and turn it into very rich and diverse lessons using the five C's. A little summary and then we'll wind up.
0: ส่วน collaboration นะคะอาจารย์ก็แนะนำว่าอย่างเช่นว่าถ้าในคลาสนะคะก็นักเรียนของเรานะคะคิดถึงการสรรสร้างนะคะการทำอาหารนะคะที่น่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็แปลกใหม่นะคะแล้วก็นำส่วนอุปกรณ์มานะคะแล้วก็มาทำเลยนะคะทำในโรงครัวของที่โรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าคิดถึงการออกกำลังกายนะคะที่จะเหมาะสมนะคะกับทั้งชุมชนเลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะสื่อนำไปถึงชุมชนรอบโรงเรียนนะคะหรือว่าคิดถึงว่า เรามาแบ่งปันกันนะคะประเทศในอาเซียนด้วยกันนะคะว่า อาหารของแต่ละประเทศนะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนี้มีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้การแบ่งปันการแชร์ก็อาจจะทำได้ผ่านเดี๋ยวนี้ทางอะไรคะเทคโนโลยีการสื่อสารของเรานะคะเอาขึ้น YouTube นะคะทำ Facebook นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีค่ะ
1: Okay, if you could go forward two slides, please. We're next one. All right. We're just about out of time, and I'm going to let Ajahn Narapour and just review to make sure that you understand what you're doing for your project. And if you have any questions, now would be the time to clarify. You'll be meeting again in 1 week with Ajahn Shay.So let's just take a minute to clarify the final project, Narapour.
0: ค่ะสำหรับโปรเจกต์ final project ของเรานะคะที่อาจารย์เชได้ขอให้อาจารย์นำเสนอนะคะในคราวหน้านะคะก็คือการที่คิดกิจกรรมขึ้นมานะคะโปรเจกต์ให้กับนักเรียนของท่านอาจารย์นะคะโดยที่นำ5 C's เนี่ยไปใช้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ที่ท่านอาจารย์ทำเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างของ Final Project นะคะที่ท่านอาจารย์มาตี้ให้ทำให้ดูนะคะหรือว่าให้ท่านอาจารย์ช่วยลองคิดเนี่ยค่ะนะคะเพราะนั้นอาจารย์นำไปปรับได้นะคะแล้วก็วิธีการนำเสนอนะคะก็อาจจะท่านอาจารย์นำเสนอเป็น PowerPoint เป็นวิดีโอคลิปนะคะหรือว่าอาจารย์จะพรีเซนต์เองก็ได้นะคะอาจารย์กรุณาส่ง Final Project นะคะภายในวันที่อีก3วันภายในวันอังคารหน้านะคะค่ะก่อนที่เราจะมี final session นะคะในวันศุกร์หน้านะคะค่ะส่งมาทางอีเมลนะคะ

0: สองอีเมลด้วยกันนะคะอีเมลของอาจารย์เชกับอีเมลของทางฝ่ายอบรมของมูลนิธินะคะค่ะเดี๋ยวกรุณาขึ้นอีเมลให้อีกทีนะคะส่งมาล่วงหน้านะคะเราจะได้นำมาดูก่อนนะคะแล้วก็เตรียมที่จะให้อาจารย์นำเสนอในคราวหน้านะคะถ้าอาจารย์มีคำถามถามได้นะคะสำหรับ Final Project เราอยากเห็นมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างที่เรียนนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของ Final Project อย่างดีนะคะค่ะโดยไม่ได้นัดหมายนะคะท่านอาจารย์มาร์ตี้ได้เห็นแล้วว่าในท่านได้ไปศึกษาดูว่าในแต่ละเซสชั่นที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์ก็มารวบรวมสรุปให้ในวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็หวังว่าจะได้ชมกิจกรรมที่น่าสนใจจากท่านอาจารย์ในคราวหน้านะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะI don't know whether you have the final word for them.
1: Yeah, if you'll just go to the final. Thank you so much. So with that, our day is finished today. Thank you so much for coming. Thank you for everything that you're doing and all your efforts at bringing new ideas to your classes and incorporating 5Cs, participation, your sharing of all kinds. Thank you. Nong Khai, thank you Hua Hin, thank you Bangkok. See you soon. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ จนกว่าจะพบกันใหม่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

0: ิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวม

0: ถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1: น้องมิ้นลูก
2: คะ
1: หนูมีการบ้านไหม
2: มีค่ะ
1: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
2: พี่ค่ะ
1: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ทำ
0: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะฮะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมกล่าวจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ปฏิเสธสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: ดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเนาะ
6: ตลกมากเลยอ่ะ
5: ดีโพสต์เลย
4: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
6: ตลกมาก
7: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
6: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
7: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
6: เออจริงด้วยอ่ะ
4: อ๋อจริงด้วย
2: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
1: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนในหัวข้อ Preparing our students for the ASEAN community with 5Cs ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่6และเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ Good morning welcome you all to the English language teacherVideo conferencing program organized by the Distance Learning Foundation with the support of the Regional English Language Office, American Embassy Bangkok, and TOT Public Company Limited under the theme Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs. Today is the 6th session, which is the final session that we will have our teacher participants present their.Projects. And please welcome Ajahn Chiran Sanchez from Thammasat University as our guest speaker today. Ajahn Chiran.
1: Thank you, Ajahn. Good morning, everyone.
2: Sawadee ka.
1: How are you today on your final session? I hope you are ready to share your projects, demonstrate an activityand discuss and reflect on your colleagues' projects for their students on the 5Cs and the ASEAN community.

0: กิจกรรมที่ท่านจันเชให้ทำเมื่อกี้นะคะคล้ายๆกับเป็นการ brainstorm นะคะว่า skill ซึ่งจำเป็นสำหรับ 21st century นี่คืออะไรบ้างเนี่ยนะคะก็ทางหัวหินก็ได้พูดถึงทั้ง skill ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ที่แตกต่างออกไปก็คือเรื่อง active learning flexibility แล้วก็ responsibility นะคะในส่วนทางกรุงเทพนะคะก็เพิ่มเติมก็นอกจาก4 skills แล้วนะคะก็เป็น5 C's ของเรานั่นเองนะคะก็มีทาง critical thinking creativity communication แล้วก็เพิ่มมาก็มี people skill นะคะ lifelong learning skill นะคะทีนี้ทางสไลด์นะคะที่ท่านอาจารย์เชได้นำมาให้ดูเนี่ยก็มีเพิ่มเติมอีกนะคะนอกจาก technology skill แล้วเนี่ยก็มีอย่างเช่น technologyresponsibility นะคะคือเมื่อเรารู้จักใช้แล้วเราก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะคะที่จะอย่างเช่นการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะไม่โพสอะไรที่จะเป็นการที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมี cross cultural intercultural skills นะคะมีสกิลที่เกี่ยวกับ health นะคะสุขภาพเมื่อโลกเราเปิดกว้างขึ้นนะคะเราก็ต้องรู้นะคะมีการมีสุขภาพที่ดีเป็นอย่างไรเชื้อโรคอะไรบ้างที่เราควรจะรู้นะควรจะระวังมีเดียนะคะสื่อต่างๆซึ่งมีมากมายหลากหลายเหลือเกินโดยเฉพาะสื่อออนไลน์นะคะแล้วก็ leadership ค่ะสำหรับอันนั้นก็สรุปของสกิลทั้งหลายนะคะที่มีทั้งที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงแล้วก็ที่ฉายในสไลด์กิจกรรมถัดมานะคะสำหรับกิจกรรมหลักของวันนี้ก็คือการที่ท่านอาจารย์นะคะที่มาร่วมอบรมกับเราเนี่ยนำเสนอโปรเจกต์ที่ท่านอาจารย์ได้ไปทำนะคะอาจจะวางแผนเพื่อที่จะใช้สอนนักเรียนของท่านในคลาสภาษาอังกฤษนะคะโดยให้มี 5C ของเรานะคะซึ่งขั้นตอนก็คือว่าให้นำเสนอโครงการนะคะแล้วก็นำเสนอแล้วก็อาจจะให้เมื่อนำเสนอโครงการในภาพรวมทั้งหมดแล้วก็อาจจะให้นำตอนหนึ่งมาเสนอวิธีการสอนหรือกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทำหรือที่ได้ให้นักเรียนทำไปแล้วในห้องสักนิดหนึ่งและหลังจากนั้นนะคะท่านอาจารย์เพื่อนๆของท่านอาจารย์นี่ก็จะอภิปรายนะคะค่ะถึงโปรเจกต์ที่ท่านอาจารย์ได้เสนอนะคะแล้วก็ในการที่จะอภิปรายนะคะอาจารย์เชก็ได้ให้คำถามไว้2คำถามนะคะ two questions นะคะก็คือว่าให้ดูซิว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจะช่วยพัฒนานักเรียนของเรานะคะให้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21ได้อย่างไรแล้วก็จะช่วยนักเรียนของเราให้เตรียมตัวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างไรค่ะ
1: All right thank you อาจารย์ All right so the first three teachers that I would like to present their projects first would be Ajahn Phon or Pananida with folk tales, followed by Ajahn Sukhon, and three Ajahns here in Bangkok, Jinjuta, Kanjana, and Yotaka. Oh, beautiful names. All right, so those first set of teachers first. So Ajahn Phon, are you ready to present us your project? There's also a handout in your packet about her PowerPoint slides.As well.
0: ท่านแรกที่จะนำเสนอนะคะคืออาจารย์พันนิดามาลาสิงห์นะคะจากทางที่อบรมที่หัวหินนะคะในหัวข้อโปรเจกต์ชื่อ The ASEAN Puppet Folk Tales ค่ะ
2: Okay.
1: I remember you, Ajahn Phon.
2: Good morning. Good morning, everyone.
1: Good morning.
2: Okay. It's only the part of my students' work, and I will show you more and more. Please wait.Okay. So, yes, that is my material for showing you about my teaching to my students for today. Okay, my final project is the ASEAN Puppet Folk Tales. The purpose of this project is to encourage students to be creative.Second, to have students practice the languages used in telling a story. And the third, to have students learn about ASEAN by telling story.

0: projects. All of us know the students write the fairy tales. So this project will complete all two answers because the student can use four skills of English and use many skills that we talked in the last time.
1: Mm-hmm.
0: Okay, thank you.
1: Thank you. That's right. Yes, the integration of the language skills and including the five C's also in that. And the intercultural communication is definitely there because I think also book tales, it shows a different part, also the beliefs of a certain, of a country, of a culture. And to be able to dive into that or to dig deep into that part of literature, right? That aspect of culture in a different country, in this case of Malaysia, it lets us see a window into the country, into the ASEAN country. And a folk tale, what's great about this lesson or this activity also, or this project, I should say, is the fact that they're the morals and the lessons. So it also shows us and shows the students the different beliefs, values, and the norms of a specific society. Even if those norms are from a folktale, you can compare those norms before with the norms now, the values and how they changed. Right? When we think about many different folk tales from different countries, it shows how people were valuing their values on family or telling the truth or friendship. And it just shows us a window into the culture. So I think that's what's also great because the students can think about that. And like Ajahn Niramon said, compare it with their own culture.
2: ค่ะสำหรับโปรเจกต์ของอาจารย์พันธนิดานะคะที่เกี่ยวกับการเล่านิทานพื้นบ้านนะคะผ่านทางพับเพล็ตนะคะซึ่งก็ให้นักเรียนช่วยทำด้วยเนี่ยนะคะประเด็นที่สำคัญนะคะที่ท่านอาจารย์เห็นว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆนะคะทั้งทางกรุงเทพและหัวหินก็คือนอกจากจะได้ฝึกทักษะทั้ง four skills แล้วก็ได้เรียนรู้นะคะวัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะแล้วก็เรียนรู้ความเชื่อนะคะวัฒนธรรมการ values นะคะการส่งเสริมการทำความดีนะคะในแต่ละชนชาติแต่ละวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้เรียนรู้นะคะในอีกแง่มุมหนึ่งของประเทศต่างๆที่อยู่ในประชาคมอาเซียนด้วยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราได้เรียนรู้สิ่งที่เขาสั่งสอนกันมาสั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็เราก็อาจจะนำมาเปรียบเทียบกับนิทานพื้นบ้านของไทยว่าของเรานี้มีการสั่งสอนในเรื่องอะไรบ้างนะคะมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นค่ะ
1: Thank you All right soThe next teacher is Ajahn Sukhon, also in Hua Hin, about costumes and also a little performance in a video. Ajahn Sukhon, are you ready to share? It's also in your packet, a short description.
3: Good morning. Hello. Good morning, Ms. Chair.
1: Good morning.
3: And everybody, good morning, Sam.My name is Sukhon San Mun. My school is Ban Lam Thong School in Phetchaburi Area 2. Phetchaburi Area 2, okay. I try to find the way that makes my students to be interested in asking about the culture. So I have an idea.To create video and pictures about ASEAN dancing, dressing, and greeting, which I will present. Final project-based learning. Number one, I know about

0: 저 이제 멍글랑 봐. No, no, no, 멍글랑 밍글라 봐. Okay,
1: 맹글라바.
0: thank you very much. Thank you, thank you.
1: Thank you very much.
0: And the next,
1: Excellent.
0: Miss, you can see video and my send my email to YouTube. You can.
1: Oh, well, I think right now, if we have time later, we will show the video because it's about 10 minutes long. However, right now, if it's okay, we will just talk about your project right now. We will show the video a little later because if you show, everyone knows the YouTube. Densu Kwon, can you repeat the address in YouTube? And if we have some time later, we can show it. But at home, you can also view the video yourself. Oh, here's a little bit of it. So, which dance is this one, Ajahn? Which country? This is
0: If
1: Singapore.
0: but it
1: อาจารย์คะคงแค่นี้ละค่ะขออนุญาตตัดนะคะเพราะว่าวิดีโอยาวมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ทางท่านอาจารย์นี้ไปดูวิดีโอเองได้นะคะก็จาก address ที่อาจารย์ให้นะคะชื่อบ้านแหลมทองอาเซียนแดนซิ่งค่ะนะคะอยู่บน YouTube แล้วบ้านแหลมทองอาเซียนแดนซิ่งนะคะตอนนี้เราก็จะมา discuss กันนะคะถึงโปรเจกต์ของท่านอาจารย์สุคนนะคะว่าได้ตอบคำถามของเราสองคำถามไหมนะคะว่าที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้ได้ทักษะของศตวรรษที่11แล้วก็ได้การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะ
2: Thank you. Yes, discussion.
1: ค่ะ2 นาทีค่ะอาจารย์ลองช่วยกันคิดนะคะค่ะจากที่ได้เห็นมานะคะการสอน greeting ภาษาต่างๆในอาเซียนนะคะซึ่งน่ารักมากนะคะแล้วก็นักเรียนก็แต่งตัวสวยงามนะคะทั้ง10 ชาติค่ะ
2: All right. Would anyone like to share their thoughts on Ajahn Sukhon's project with the costumes and the greetings? It could either be in Hua Hin or here in Bangkok. Any ideas you have? So, how does this project develop students' 21st century skills? And second, how does this help them prepare for the ASEAN community? Any ideas are welcome. Oh yes, Ajahn here in Bangkok first.
3: And the first, in the cultural skill, because students have to learn about greeting, dancing, and the second, students learn how to prepare themselves for AC.
2: And in what way are they preparing for AEC with the project?
3: The greeting.
2: Okay. This is the first part of communication, right? Is a greeting. Yes. And a lot of it for Ajahn Sukhon's project, it's all the physical attributes of the culture. Right, so it's very representative of the ASEAN country, right, through the costume, the dress, and how we can identify that culture. And it was very lovely of you, Ajahn, to help us pronounce the correct way for the greeting, right? And then the next step after that would be perhaps more phrases and expressions from that country. And it's too bad we couldn't see the rest of the dance, but I invite all of you. It is quite long, but it is also just very entertaining just to see the students are quite talented dancing the specific performance, specific dance from the country. All right, thank you very much. All right.
1: ค่ะสำหรับโปรเจกต์ของท่านอาจารย์สุคนนะคะก็จริงๆก็ลงทุนเยอะมากนะคะให้นักเรียนแต่งตัวชาติต่างๆทั้ง10 ชาตินะคะสวยงามแล้วก็ให้แสดงแล้วก็ขึ้น YouTube ไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
2: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
3: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
2: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
3: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
2: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
4: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง

0: ถึงแล้วจ้ะงั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
1: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้น1ไม่บอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
0: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนู2คนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
2: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
0: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
1: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
2: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
1: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออกกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระออเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
0: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
1: แม่คะพรุ่งนี้รวย
0: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
2: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
1: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
0: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆเข้าไปซื้อของกันเถอะ
1: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวยแม่คะหนูอยากกินปลาทอด
0: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้า
2: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
1: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
0: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขีดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัลนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
2: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม
0: ่เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
2: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวอ้ออ่านจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
0: แม้มีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
1: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
0: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
1: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
0: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
2: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
1: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
2: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
0: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
2: หิวสุดๆเลยค่ะแม
0: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
1: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
0: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
1: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอิดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่

0: เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
1: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
2: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ีสายหยุดเอาไงดีวะเอ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหม
4: ลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะทีเวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลานจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
4: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
5: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
5: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
5: ไม่ได้สิลูกนี่เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
6: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
5: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
7: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
8: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
7: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
9: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำ

0: รวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทําไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตามแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด

อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกตกมันอันตรายค่ะ

0: หรอคะลุงชิด
1: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
1: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
1: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
0: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
0: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
1: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
1: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
1: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หัก ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
1: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
6: ยเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
6: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
7: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
6: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
8: ว้าวฉันไปด้วยคน
9: ฉันไปด้วย
6: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
8: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
6: ่
8: ะ
6: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
10: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
6: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
9: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
8: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบอร์เริ่มเลย
11: อู้ตรงนั้นไม่หีบสมบัติ
6: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
11: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
8: กระต๊อกกระต๊อก
6: อยู่
8: ดีระวัง
12: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
8: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
6: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
7: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
12: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
8: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
9: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
12: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
9: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
12: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
9: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
8: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
12: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
5: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
13: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
8: ฮึนั่นไงหีบสมบัติที่สอง
12: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
6: ี่มันอะไรกันเนี่ย
7: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
12: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
9: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
12: อัก

0: สรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: พ่อพอพานพอสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
2: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
3: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
4: ฮอก็คือฮอนกฮูก
0: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูคืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
2: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
0: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
3: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
2: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวหึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
4: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
2: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
0: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
2: ั่นไงหีบอักษรสูง
0: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
3: สิบตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
3: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
5: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
6: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
2: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
1: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
4: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
6: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่น่ะมีอะไรบ้าง
3: อักษรกลางมี9ตัวครับ
1: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
2: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
4: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
6: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
1: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
4: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
2: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
3: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
6: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยาโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1:1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2 × 10^-3 โมลานั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์เราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3/2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3/2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น3โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play ดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ยึดรถแย่แล้ว ไหนอ่ะ
6: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
2: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
6: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
2: ไม่ได้เหรอ
6: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ๊
2: งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
7: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
2: สัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้าง

0: ไหนแกลองบอกฉันมาสิ
1: ไปฟ้องศาลนี้ไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
3: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
2: ขอบคุณครับ
1: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
3: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2519วันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมพุทธศักราช2519ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่

และสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยับไหนเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ

0: โอ้โผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
0: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
2: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
0: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
0: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอราษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
3: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
3: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
3: ่ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
2: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
3: ่
2: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วันนี้พวกเราทีมงานยังทำดีตามพ่อสอนได้เดินทางมาที่บ้านพักคนชราหญิงที่จังหวัดปทุมธานีค่ะพวกเราขอเป็นอาสาสมัครร่วมส่งต่อความสุขให้กับคุณป้าคุณยายที่นี่ได้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันค่ะ
2: ยังทำดีตามพ่อสอน
3: สวัสดีค่ะกิจกรรมดีๆที่พวกเราร่วมทำกันในวันนี้ยังไม่จบลงนะคะแต่ว่าพลอยใสหายไปไหนคะเนี่ยหนูดี
4: พลอยใสไปเตรียมตัวอยู่ค่ะ
3: เตรียมตัวอะไรหรอคะ
4: ก็เตรียมตัวอุ๊ยหนูดียังไม่บอกดีกว่าค่ะขออุ๊บไว้ก่อน
3: แหมความลับเยอะจริงๆนะคะสองคนเนี้ย
5: เพื่อนๆคะวันนี้พวกเรายังทำดียังอยู่กันที่บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งกิจกรรมดีๆต่อจากนี้คือเพื่อนๆเยาวชนคนดีที่มาร่วมงานจะนำพวงมาลัยดอกไม้ไปมอบให้กับผู้สูงอายุกันค่ะ
6: ใช่แล้วค่ะสำหรับกิจกรรมนี้บอกเลยว่าดีมากๆเพราะนอกจากที่เราได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่รับความสุขแล้วเราในฐานะผู้ให้ก็มีความสุขตามไปด้วยล่ะค่ะ
5: ถูกต้องเลยค่ะพี่โนนี้การทำดีตามพ่อสอนในเรื่องของการ

0: รู้จักแบ่งปันและอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นถือเป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนควรจะนำไปปรับใช้ที่สำคัญยังสามารถนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับส่วนรวมได้ในทุกๆโอกาสเลยนะคะ
1: พี่โนนี่พี่หนูดีพวงมาลัยพร้อมแล้วค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโนนี่ว่าพวกเราไปร่วมกิจกรรมนี้กันเลยค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะตามมาแล้ว

อเวลาเพียงเล็กน้อยมาทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนสามารถร่วมกันทำได้ทุกเมื่อนะคะเพื่อนๆความกตัญญูรู้คุณและเชื่อฟังคำสั่งสอนของคนในครอบครัวถือเป็นหน้าที่ที่ดีของลูกๆทุกบ้านแต่การออกมาร่วมกันส่งต่อความสุขและความรักผู้สูงอายุหลายๆท่านในครั้งนี้นับว่าเป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อนๆเองหากมีเวลาก็ลองออกมาทำกิจกรรมแบบนี้กันได้นะคะเพราะนอกจากเราจะได้รับความสุขแล้วยังถือว่าเป็นการทำดีรู้จักให้รู้จักเสียสละแบ่งปันและอ่อนน้อมถ่อมตนตามหน้าที่ของเด็กและเยาวชนไทยตามคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยค่ะ

0: โทษนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะกล้องพร้อมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับผู้จัดงานที่สร้างความอบอุ่นในวันนี้กันนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับผมชื่อคุณหนุ่มนะครับเป็นเจ้าของกิจกรรมในวันนี
2: ้เพราะอะไรถึงสนใจพาเด็กๆและเยาวชนมาร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้คะ
1: ครับก็จัดกิจกรรมเป็นทุกปีนะครับแล้วก็พามาบ้านพักคนชรานี่คือเป็นการปลูกฝังอย่างหนึ่งให้เด็กมีความรักกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เป็นการทำดีอย่างหนึ่งที่ตอบแทนบุญคุณในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับผม
2: ค่ะ

กิจกรรมและความสุขที่เรานำมาฝากกันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆส่วนในตอนต่อไปจะมีอะไรดีๆมาฝากกันนั้นต้องติดตามชมกันต่อในยังทำดีตามพ่อสอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าเราแผ่เมตตาให้คนอื่นหรือมีปรารถนาดีต่อผู้อื่นเข้าใจว่าคนนั้นหรือบุคคลอื่นจะรู้สึกต้องรู้สึกว่ามีปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อบุคคลนั้นขึ้นในใจของเราก็ต้องรู้สึกว่ามีคนอื่นมาปรารถนาดีต่อเราฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าการปรารถนาดีต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นปรารถนาดีต่อเราและปรารถนาดีต่อเรานี้เองที่เป็นความสุขพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ผู้นำลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานครณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2521

0: ครับจะเข้าตรงที่แม่พอแล้วบอกว่านี่ก็เลยค่ะพร้อมกันนะ
1: นี่ก็เลยค่ะก็คลุกพร้อมกันแล้วก็หันกลับมาอ๋ออย่างนี้แหละค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ที่นี่ก็เลยค่ะ
0: วันนี้เรามา
2: เอามาตั้งแต่ที่พอยพูดเลยประโยคที่พอยพูด
0: โอเคครับ

รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

าสถานเดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้นมีผู้คนเข้ามาติดต่อค้าขายตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกันหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาจนพระนครแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและรุ่งเรืองอยู่นี้มีขุนนางผู้หนึ่งในราชสกุลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าแม่วัดดุสิตพระธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานมาแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนามว่าทองดีเข้ารับราชการเป็นเสมียนตราในกรมมหาไทยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอักษรสุนทรซึ่งได้สมรสกับบุตรีขหบดีท่านหนึ่งนามว่าดาวเรืองหรือหยกโดยได้ตั้งนิวาสถานบ้านเรือนณย่านบ้านจีนหลังป้อมเพชรและทั้งสองท่านนี้ก็คือพระชนกพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระชนกนั้นภายหลังทรงได้รับการสถาปนาพระบรมอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกที่นิวาสถานเดิมแห่งนี้มีพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาและได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นพระอารามพระราชทานนามพระอารามตามความหมายแห่งพระนามพระชนกและพระชนนีว่าวัดสุวรรณดารารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราชทรงพระนามเดิมว่าทองด้วงเสด็จพระราชสมภพในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ครั้งทรงรับราชการในสมเด็จพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยให้รับราชการในตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีพระองค์ได้ทรงสมรสกับธิดาเศรษฐีชาวมอญบ้านบางช้างอัมพวาสมุทรสงครามนามว่านาคภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุ32พรรษาได้เข้ารับราชการในแผ่นดินพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรีได้รับตำแหน่งพระยาราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาทรงรับหน้าที่การศึกสงครามป้องกันและปราบปรามอริราชศัตรูเพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระนครมาโดยตลอดรัชกาลต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาอภัยรณฤทธิ์จางวางพระตำรวจฝ่ายขวาพระยายมราชเสนาธิบดีกรมพระนครบาลเจ้าพระยาจักรีและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตามลำดับเมื่อครั้งพำนักณกรุงธนบุรีได้ทรงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกำแพงพระนครตรงปากคลองมอญจนถึงตอนเหนือวัดบางว่าใหญ่คือวัดระฆังโคสิตารามเวลานี้นิวาสถานเดิมแห่งนี้ปรากฏคำเรียกตามพระราชพงศาวดารว่าบ้านหลวงที่วังเดิมและพระราชนิเวศภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงสถาปนาพระอารามที่เคยประทับตามราชประเพณีพระราชทานนามตามความหมายที่บอกถึงความเป็นมาแต่เดิมว่าวัดวงมูลส่วนเรือนที่ประทับได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปปลูกที่วัดระฆังโคสิตารามเป็นเสนาสนะพระสงฆ์ต่อมาทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งขณะนั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นแม่กองอำนวยการปฏิสังขรณ์เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเรียกกันว่าหอไตรวัดระฆังมีลักษณะเป็นเรือนไทยสามหลังแฝดบานประตูแกะสลักลวดลายกนกเครือเถาเขียนลายรถน้ำปิดทองผนังด้านในเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์โดยฝีมือพระอาจารย์นาคครูช่างที่มีชื่อเสียงครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดสุวรรณดารารามที่กรุงเก่าวัดวงมูลและหอไตรวัดระฆังที่กรุงธนบุรีนับเป็นพระปฐมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งก่อนเสด็จขึ้นเถลิงถวัญราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ณกรุงรัตนโกสินทร์

ในอดีตบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกที่อุดมด้วยทรัพยากรอันมีค่ามีสภาพเสื่อมโทรมจากการทำประมงที่ผิดวิธีการจับสัตว์น้ำเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติอีกทั้งป่าชายเลนประการสำคัญของพื้นที่ชายฝั่งถูกบุกรุกทำลายส่งผลให้น้ำทะเลรุกล้ำพื้นที่ราบลุ่มทางการเกษตรจนเกิดปัญหาดินเค็มและผลผลิตได้รับความเสียหายนำไปสู่การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้บริเวณภูเขาเพื่อปักหลักหาที่ทำกินใหม่ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัด

ภายใต้แนวคิดการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลบูรณาการความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับผู้ปัญญาคนในท้องถิ่นโดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจรู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้บริเวณพื้นที่สูงมีการปลูกป่าทดแทนการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นแก่บริเวณแนวเขารวมไปถึงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินทำให้ปัจจุบันอ่าวคุ้งกระเบนมีพื้นที่ป่าบกมากถึง 11,370 ไร่พลิกภูเขาร้างแล้งกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งในพื้นที่รอยต่อบริเวณเชิงเขากับป่าชายเลนมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนพื้นที่ตลอดชายฝั่งได้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสร้างสมดุลของระบบนิเวศจากพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่610ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นเป็นพื้นที่รวมถึง1,300 ไร่และยังมีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบชลประทานน้ำเค็มที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลมุ่งเน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างบ้านจัดตั้งธนาคารปูไข่ส่งเสริมการอนุรักษ์ปะการังและหญ้าทะเลในพื้นที่กว่า926ไร่ตัวชี้วัดความสำเร็จคือพายุสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์หวนคืนถิ่นปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทำให้สามารถทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปีจากการมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรจากยอดเขาสู่ท้องทะเลตลอด32ปีทำให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวกว่าปีละ 700,000 คนเลยทีเดียวอ่าวคุ้งกระเบนพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมได้พลิกฟื้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศชายฝั่งอยู่ในภาวะสมดุลเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนับเป็นรางวัลจากการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญในการฆ่าชีวิตคนไทยการเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยวันนี้ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับปภ.จะพาคุณผู้ชมไปเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทางดังนี้

0: 1. เตรียมร่างกายให้พร้อมโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงอีกทั้งไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที 2. ตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งานด้วยการสังเกตการทำงานของระบบเบรกยางรถยนต์สัญญาณไฟและเครื่องยนต์หากมีอาการผิดปกติไม่ควรนำรถไปใช้งานเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้รวมถึงจัดเตรียมยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่สายลากจูงไว้ประจำรถพร้อมศึกษาวิธีใช้งานจะช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง 3. ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทางจากแผนที่ระบบนำทางหรือเจ้าหน้าที่จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากความไม่ชำนาญเส้นทางพร้อมวางแผนและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยชำรุดหรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซม
1: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมร่างกายให้พร้อมขับรถตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานเลือกและศึกษาเส้นทางที่มีความปลอดภัยรวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันนะคะในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะวันนี้มีคำแนะนำดีๆสำหรับการเดินทางมาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการปรับเบาะที่นั่งกระจกรถและก็การจับพวงมาลัยด้วยท่าทางที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนั้นนอกจากจะทำให้ผู้ขับขี่มีทัศนวิสัยในการมองเส้นทางได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับรถแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปรับอุปกรณ์ประจำรถให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางดังนี้ 1. เบาะนั่งปรับไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไปเว้นระยะห่างจากพวงมาลัยประมาณ1ช่วงแขนโดยแผ่นหลังแนบชิดพนักพิงไม่อยู่ในลักษณะเอนหลังกึ่งนอนขับจะช่วยผู้ขับขี่เหยียบแป้นเบรกคลัชและคันเร่งได้ถนัดรวมถึงบังคับพวงมาลัยได้อย่างคล่องตัว 2. กระจกรถโดยปรับกระจกมองข้างให้ขนานกับพื้นถนนมองเห็นด้านข้างตัวรถเล็กน้อยจะได้มีทัศนวิสัยในการมองเห็นกว้างขึ้นพร้อมปรับกระจกมองหลังให้อยู่ในระดับที่สายตามองเห็นเส้นทางด้านหลังได้อย่างชัดเจนที่สำคัญต้องมองไม่เห็นศีรษะของผู้ขับขี่3. พวงมาลัยโดยปรับตำแหน่งพวงมาลัยให้อยู่ในระดับที่ผู้ขับขี่มองเห็นแผงหน้าปัดรถในขณะขับรถมือขวาของผู้ขับขี่ต้องอยู่ในตำแหน่ง3นาฬิกาและมือซ้ายอยู่ในตำแหน่ง9นาฬิกาจะช่วยให้การบังคับทิศทางรถมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: และทั้งหมดนี้นะคะคือการลดความเสี่ยงอุบัติภัยแล้วก็เป็นการเพิ่มความสุขในการเดินทางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะแล้วกลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันนะคะในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าอุปกรณ์นิรภัยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่ทำให้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นสามารถที่จะลดการบาดเจ็บรุนแรงไปจนถึงลดอัตราการเสียชีวิตได้นะคะในวันนี้จะมีคำแนะนำสำหรับการใช้อุปกรณ์นิรภัยที่ถูกต้องมาฝากค่ะ
2: และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธีดังนี้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถเมื่อประสบอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยจะเหนี่ยวรั้งไม่ให้ร่างกายผู้ประสบเหตุพุ่งกระแทกอุปกรณ์ต่างๆในรถหรือกระเด็นออกนอกรถจึงช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตหากนำเด็กเล็กโดยสารรถควรจัดหาเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กโดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดรูปร่างและส่วนสูงของเด็กหากไม่มีควรให้เด็กนั่งเบาะหลังรถห้ามนำเด็กนั่งตักผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารด้านหน้ารถเพราะเมื่อประสบอุบัติเหตุเด็กจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้สำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งโดยเลือกใช้หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานและมีขนาดพอดีกับศีรษะปรับความตึงและล็อกสายรัดคางให้กระชับจะช่วยป้องกันไม่ให้หมวกนิรภัยหลุดออกจากศีรษะกรณีประสบอุบัติเหตุ

8นับเป็นวิธีง่ายๆนะคะในการลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยแล้วก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะอย่าลืมนะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้โดยเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้อีกวันนี้ลาคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ

0: โอ้โหอาจารย์ครับมองไปน้ำสุดลูกหูลูกตาสองฝั่งสวยงามมากแต่ไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่ว่าอยู่ตรงไหนครับ
1: อยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้า
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับผมคืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังว่าที่เราเห็นสองข้างทางคือบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: ครับ
1: เพราะในอดีตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันคือเป็นป่าชายเลนแหละตอนหลังก็มีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: ครับ
1: ก็มีการตัดป่าขุดบ่ออ ๋
0: อเหรอฮะ
1: แต่นี้มันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งของอัตราเร่งทำให้เกิดการกระซ้อรุนแรง
0: ยังไงครับผมยังไม่เข้าใจว่ามีบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วจะไปเพิ่มได้ไง
1: คืออย่างนี้ครับเวลาเขาขุดบ่อเนี่ยก็จะต้องมีช่องน้ำใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ช่องน้ำเนี่ยพอนานเข้ามันก็จะมีแรงคลื่นแรงลมเข้ามามันก็ค่อยเปิดกว้างเปิดกว้างจนข้าวป่าค่อยหลุดไปใช่ไหม
0: แล้วคลื่นนั้นก็เข้ามาตีกัดซ้อไปเรื่อยเพราะมันคลื่นจากทะเล
1: ใช่ครับ
0: จากน้ำทะเลมาเลย
1: มันแรงมากเลยที่นี่เราเคยสำรวจกันพบว่าอัตราการกัดซ้ออยู่ที่ประมาณ7เมตรต่อปี
0: โอ้โห
1: รุนแรงมาก
0: กินพื้นที่จากริมฝั่งริมตลิ่งเนี่ยเข้าไป7เมต
1: ร
0: ต่อปี
1: เดี๋ยว
0: โอ้เยอะมากนะ
1: เดี๋ยวผมจะพาไปดูในจุดที่ตรงที่เราทำโครงการไม้ไผ่ชะลอขึ้นว่ามันเคยมีป่าชายเลนลงไปในทะเลเนี่ย1กิโลแต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น1กิโล2กิโลนี่ไปเร็วมากเลย
1: เร็วมากเร็วมากครับเร็วมากเลยอันนี้ก็คืออยากจะเรียนให้ทราบว่านี่แหละคือปัญหาของพื้นที่เราแล้วเราทำไมถึงต้องใช้ไม้ไผ่ชะลอคลื่นคร
0: ับ
2: การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนอย่างแท้จริงกระบวนการพัฒนาเริ่มมาจากการนำไม้เก่ามาปักไว้ในพื้นที่ศึกษาเพื่อหาวิธีการและรูปแบบที่ช่วยชะลอคลื่นและดักตะกอนได้เรียนรู้จากกระบวนการธรรมชาตินำไปสู่การออกแบบแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นบริเวณหน้าชายฝั่งทะเลวิธีนี้นับเป็นกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างแท้จริง
1: ครับคุณแอดครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผังของโครงการนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: กิจกรรมอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราทำร่วมกับชุมชน
0: ครับ
1: จะเห็นว่าถ้าภาพนี้ใช่ไหมฮะมันมีการกัดซ้อที่รุนแรงมาก
0: นี่ปี49
1: ปี49คร
0: ับกัดซ้อไปอย่างนี้เลย
1: ครับครับ
0: แนวควรจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม
1: ครับแต่เดิมเนี่ยป่าชายเลนมันลงไปกิโลนึง
0: โอ้โห
1: แล้วมันเหลือแค่นี
0: ้ครับ
1: ก็เลยจำเป็นจะต้องทำโครงการไม้ไผ่ชะลอคลื่น
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้ขณะที่เราทำเนี่ยเราต้องประสานกับชุมชนเพื่อขอความร่วมมือในการปลูกป่าชายเลนในบ่อกุ้งเขาด้วยนะแล้วถึงจะทำกระบวนการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น
0: เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องร่วมมือ
1: ต้องร่วมมือ
0: ที่อาจารย์ปักอันนี้เป็นแนวไม้ไผ่ที
1: ่ครับครับครับ
0: เป็นอาจารย์ปักเป็นรูปนี้ฮะ
1: เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งเป็นลักษณะภูมิปัญญาที่ทำงานร่วมกับภาคประชาชน
0: หมายถึงว่าจะมีสามเหลี่ยมแบบนี้หลายๆสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆเป็นตามแนว
1: ครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันในพื้นที่จริง
0: ครับ
1: ครับ
0: ดีครับ
1: อันนี้ก็จะเห็นว่าเดิมทีเดียวตรงนี้ก็มีป่าจากตรงนี้นะลงไปในทะเลหนึ่งกิโลเดี๋ยวคุณแอดดูแล้วกันว่า1กิโลจะเคยมีป่ามันหายไปไหน
0: แต่ว่าก่อนหน้าที่อาจารย์ทำทีแรกตรงนี้เป็นน้ำไหมฮะ
1: เป็นฮะเป็น
0: น้ำแต่ตอนนี้เริ่มมีดินแล้ว
1: เริ่มมีดินคือตะกอนมันเริ่มสูงขึ้นมา
0: เหมือนเริ่มกลับมาพอก
1: ครับครับ
0: แล้วทีนี้ทำไมต้องปักเป็นสามเหลี่ยมอาจารย
1: ์จริงๆแล้วเราคำนวณเรื่องของแรงที่เข้าสู่ฝั่ง
0: ครับ

0: เราเคยทดสอบหลายรูปแบบเราพบว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันสามารถลดแรงได้อย่างในระดับที่เราพอใจ
1: โอ้โหอาจารย
0: ์ครับ
1: เป็นแนวยาวมากเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่านี่สิ่งที่เราได้ดำเนินการไว้ 4-5 ปีแล้ว
1: ครับ
0: หลักการก็คือว่าเวลาคลื่นเข้ามาเนี่ยไม้ไผ่เป็นวัตถุทรงกลม
1: ครับ
0: เวลาคลื่นเข้ามามันจะเกิดการเบี่ยงเบนของคลื่น
1: ครับ
0: พอเบี่ยงเบนแล้วน่ะจาก100เนี่ยมันก็เหลือ50
1: ก็คือชะลอความเร็ว
0: ชะลอความเร็วแล้วก็แรงก็จะถูกลดลงไป
1: ครับ
0: แล้วกลุ่มของมันเนี่ยประมาณ96ต
1: ้
0: นในกลุ่มสามเหลี่ยมนะฮะ96ต้นแล้วเราทำเป็นหน้าเป็นฟันปลาเพื่อหารับคลื่นเข้ามา
1: ด้านแหลมจะรับคลื
0: ่นด้านแหลมจะออกทะเลฮะ
1: ด้านแหลมออกทะเลไปประทะก่อน
0: รับคลื่นมา
1: แล้วค่อยรับ
0: ทีนี้สิ่งที่มันตามมาคือมันจะมีตะกอนเลนเข้ามาด้วย
1: ครับ
0: เพราะไม้ไผ่มันจะมีช่องว่างๆอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เราไม่ปฏิเสธการเข้าของน้ำ
1: แบบนี้นะฮะ
0: ใช่ๆ
1: ก็เป็นช่องที
0: ่เป็นช่องว่างๆ
1: ระหว่างไม้ไผ่ที
0: ่ครับครับ
1: เลนหรือตะกอนเข้ามาได
0: ้ครับแต่แรงเนี่ยเขาจะถูกลดโดยอัตโนมัติแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในระหว่างชั้นเนี่ยเราก็จะปักไม้อย่างนี้ไว้ด้วย
1: ครับ
0: เพื่อรับแรงเนี่ยฮะไม้ระหว่างชั้น
1: ครับ
0: เพื่อรับแรงอีกรอบนึง
1: หมายถึงว่านี่เป็น
0: แนวหลัก
1: แล้วก็ยาวไป
0: ใช่ๆ
1: นี่มีอีกแนวนึง
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งระยะระหว่างแนวชั้นก็จะปัก
0: อย่างนี้ด้วย
1: เพื่อ
0: หนึ่งลดแรงภายในอีกระดับหนึ่งเพราะว่าลดแรงแล้วเนี่ยมันสามารถจะประคองต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยจะเห็นว่าต้นไม้มันยืนได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่มีหลักไม้เนี่ยบางทีมันจะมีการก่อตัวของคลื่นเหมือนกันแต่เพื่อให้ความมั่นใจเกิดหลังจากทำกิจกรรมแล้วอยากให้ต้นไม้มันเจริญเติบโตได้เนี่ยเราก็ต้องเอาไม้หลักซึ่งขนาดใหญ่นิดนึง
1: แต่ไม้หลักปักเลนที่ว่าเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงของต้นไม้ต้นกงกลางที่จะมาปักเพื่อให้มันเติบโตขึ้นในบริเวณนี
0: ้
1: นี่ผมก็เริ่มเห็นมีเหมือนตะกอนมาสะสมแล้วนานเข้าตรงนี้จะเป็นแผ่นดิน
0: ใช
1: ่ได้เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: อู้นี่อาจารย์เพิ่มแผ่นดินให้ประเทศเลย
0: ครับตอนนี้พื้นที่นำร่องเราขนาดนี้ก็200กว่าไร่แล้ว
1: โอ้
0: ที่เห็นชัดแล้วค่าเฉลี่ยวันนี้อยู่ที่ประมาณ70เซน
1: ครับ
0: 70เซนนี่ก็คิดว่าในระยะถัดไปอีก 4-5 ปีเราก็ค่อยๆขยับลงไปตรงนี้ก็จะดอนขึ้นดอนขึ้น
1: ก็จะเดินได้เหยียบได
0: ้
1: ก็ขยับไปเรื
0: ่
1: อย
0: ๆไม้ก็จะโตแบบนั้นนะป่าก็จะค่อยๆลุกทะเลลงไปแต่เราก็ไม่ชะล่าใจในเรื่องของแนวป้องกันข้างหน้าเราก็ต้องเสริมไปเรื่อยๆครับอ
1: าจารย์ครับอาจารย์บอกว่านี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นแม้กระทั่งการปักไม้ไผ่ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นเจ้าสิ่งนี้มีมาอยู่แล้ว
0: จริงๆเขามีมาอยู่แล้วเพราะว่าในอดีตในทะเลเนี่ยเขามีการเลี้ยงหอยแมลงภู่คุณแอ๊ดเคยทาน
1: ใช่ครับแล้วเคยไปแกะกันเราไปหากันตรงนั้นเลย
0: ไอการเลี้ยงหอยแมลงภู่เนี่ยเขาใช้ไม้ลวกเล็กกว่านี้ด้วยซ้ำเขาปักค่อนข้างกระถี่เราสังเกตว่าหลังแนวไม้ลวกเนี่ยมันมีการพอกของตะกอนเลนเราก็มามองว่าความจริงมันน่าจะมาบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันการสอดชายฝั่งได
1: ้
0: ซึ่งเราก็เริ่มทดลองมา 3-4 ปี
1: ก็อาจารย์ครับอาจารย์ทำสิ่งนี
0: ้
1: เพื่อหนึ่งก็คือเพื่อให้เกิดสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมด
0: ใช
1: ่แล้วก็เพื่อการเรียนรู้ของเด็กด้วย
0: ใช่ใช่อันนี้สำคัญ
1: แล้วเด็กจะเข้ามาเรียนรู้เนี่ยได้ในขั้นตอนไหนยังไง
0: จริงๆแล้วเนี่ยในจุดแรกเราจะเรียนรู้เรื่องทั่วๆไปที่โรงเรียนก่อนที่อุทยานการเรียนรู้ที่โรงเรียน
1: ที่อาจารย์ได้ให้เห็นเรียนรู้รากไม้ยอดไม้
0: ใช่ใช่ครับ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วพอในสภาพพื้นที่จริงเด็กจะเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงของชายฝั่งวันนี้ต้นไม้มันน้อยลงไป
1: อาจารย์พามาดูในพื้นที
0: ่พามาดูพื้นที่ดูสภาพปัญหาจริงเลยแล้วก็มาเรียนรู้ว่าขณะที่น้ำขึ้นเราใช้ไม้ไผ่ปักเนี่ยคลื่นที่เข้ามามันลดแรงได้ขนาดไหนอ๋อ
1: เห็นของจริง
0: เห็นของจริงเลยแล้วถัดจากนั้นเนี่ยเราก็ทดลองปลูกกล้าไม้จริงๆเลยแล้วอีกสักเดือนหนึ่งหรือภาคเรียนถัดไปเนี
1: ่
0: ยเราก็กลับมาสังเกตว่าไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นยังไง
1: เห็นเลยไหมฮะ
0: เห็นเลยฮะ
1: ต้องใช้เวลาถึงสมมติเขาเข้ามาม.1ได้เรียนรู้จบม.6ไปยังไม่เห็นผล
0: เห็นฮะ
1: หรือมันเห็นทันทีเลย
0: คือแค่อีกภาคเรียนหนึ่งเนี่ยจะเห็นเลยเพราะว่าช่วงในรอบปีมันจะมีมรสุมที่พัดเข้าอยู่แล้วนะมรสุมพัดเข้าแต่ละครั้งมันจะเอาตะกอนเลนเข้ามาซึ่งขณะนี้ไม้ไผ่มันซับไว้หมดแล้วแล้วเด็กก็จะมีเห็นกระบวนการว่าสิ่งที่เขาปลูกไว้เนี่ยร่างพัฒนาการเป็นอย่างไรใบเริ่มแตกใบอ่อนอย่างไรอย่างเงี้ยอย่างคุณแอดเห็นไหม
1: นี่นะ
0: ครับอย่างเงี้ยเริ่มยืนต้นได้แล้วครับ
1: ครับแล้วก็นี่แนวไม้ไผ่ที่ว่า
0: ใช่ครับ
1: นู่นก็แนวไม้ไผ่ที่ว่านี่ผมจะไปดูได้ใกล้ที่สุด
0: เดี๋ยวผมจะพาไปดู
1: ตรงนี้
0: นี่มีครับ
2: สาเหตุที่ชาวบ้านเลือกใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุในการชะลอคลื่นเพราะไม่ต้องการใช้วัสดุถาวรไม้ไผ่เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้เมื่อได้ตะกอนเลนเพื่อปลูกป่าแล้วไม้ไผ่จะย่อยสลายในเวลาประมาณ5ปีดังนั้น ก็จะไม่มีแนวป้องกันมาทำลายทัศนียภาพชายฝั่งทะเล
0: ครับคุณแอดเห็นไหมครับนี่ต้นไม้ที่ได้ปลูกไปแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ตรงนี้โตแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็นี่คือด้านในสุดที
1: ่
0: จะเห็นว่าจากป่าปกติป่าเดิมนะฮะพัฒนาการของไม้เริ่มเห็นชัดแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วตอนนี้มันยืนได้แล้วถ้าเกิดมันยืนไม่ได้มันจะหลุดเลยครับ
1: อ
0: ันนี้เราก็จะค่อยขยับไปเรื่อย
1: ถ้าเห็นแบบนี้คือรอดแล
0: ้
1: ว
0: รอดแล้วครับแล้วนี่เริ่มมีสายพันธุ์อื่นเข้ามาคือต้นสมแห
1: น่ซึ่งเราปล่อยให้ขึ้น
0: ปล่อยให้ขึ้นได้เลยคือพวกนี้มันจะมีสังคมพืชเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องปลูกไปทุกสายพันธ
1: ุ์หรือเขาพาเพื่อนมาเองเหรอ
0: มาเพื่อนเองเหมือนมนุษย์นะครับพอตรงไหนมันเริ่มมีกลุ่มสังคมเลยมันก็เอ๊ะตรงนั้นมันเจริญเติบโตได้มันเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
1: ก็ชักชวนกันมา
0: ชักชวนกันมาแล้วคุณแอนสังเกตไหมครับมันจะมีพวกสัตว์หน้าดินพวกกุ้งหอยไอ้ประเภทพวกปูก้ามดาบนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะเห็นว่าน้ำมันนั่นไปหน่อยถ้ามาวันนั่นนะมาช่วงเวลานั้นก็จะเห็นชัดเลยเพราะว่าสัตว์หน้าดินที่อยู่ในป่าชิเลนมันจะมีส่วนช่วยในการย่อยสลายใบไม้ส่วนช่วยในการพรวนรากพรวนดินให้รากมันสามารถมีพัฒนาการ
1: ตรงนี้อะไรฮะ
0: อันนี้เป็นเราทดลองไว้มันเป็นช่องน้ำเข้าประตูบ่อกุ้งอะครับเสร็จแล้วว่าตอนนี้เราปิดแล้วคือไม่ให้น้ำเข้าก็ทำเป็นรูปปากฉลามไว
1: ้
0: เพื่อให้น้ำมันแตกกระจายตัว
1: ครับ
0: นอกจากนี้ยังไม่เห็นมีนกใช่ไหมครับนกก็จะเข้ามาหาอาหารในพื้นที่ตรงนี
1: ้เริ่มมาแล
0: ้
1: วชีวิตเริ่มกลับ
0: ครับเริ่มกลับมา
1: ถ้ามองภาพอดีตตรงนี้ก็คือน้ำเวิ้งว้าง
0: เวิ้งว้างเลยครับไม่มีต้นไม้ไม่มีแม้กระทั่งสัตว์น้ำ
1: แต่ถ้าย้อนอดีตไปกว่านั้นตรงนี้จะเป็นป่ากลางอุดมสม
0: บูรณ
1: ์ก่อนจะถูกตัดทิ้ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อจะมาตามสภาพเศรษฐกิจเขาบอกว่าเติบโตกุ้งขายดีก็เลี้ยงกันใหญ่ตัดต้นไม้
0: ตัดต้นไม้ไป
1: แต่วันนี้จางกำลังจะทำให้กลับมาเหมือนเดิม
0: ครับซึ่งเราถือว่าเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเราและบุคคลภายนอกสถานศึกษาอื่นๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้มันเป็นโลกกว้างจริงเป็นห้องเรียนที่ใหญ
1: ่ใช่อ
0: ย่างที่คุณแอดพูดไว
1: ้ใหญ่ที่สุดในโลกจริ ง
0: ใช่ครับครับนี่ก็เป็นแนวยาวที่เราทำไว้ประมาณ4กิโล
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็จะค่อยเพิ่มเซลล์ระหว่างซ้ายขวาเพื่อให้มันซับเลนมากขึ้นนะคร
1: ับ โอ้โห1กิโลที่ว่านี่เดินเข้าไปในระยะ
0: ไปนู่นเลยฮะ1กิโลครับ

0: าจารย์ครับเรามายืนตนสุดคือแนวแรกมันไม่ไผ่ที่รับคลื่นอย่างนี้แต่ผมสังเกตเห็นว่ามีเลนยื่นออกไปหรือมันมีแผ่นดินยื่นออกไปด้านในเกิดขึ้นได้ไง
1: คือจริงๆนะฮะเวลาคลื่นที่มันเข้ามามันเอาตะกอนเลนมาด้านหลังใช่ไหมฮะแล้วด้านหลังมันเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็ค่อยๆทำด้านหน้าเนี่ยมีหาดเลนยัดไปในทะเลมากขึ้น
0: เหมือนกับก็ดันออกไป
1: ค่อยๆดันไปค่อยๆดันไป
0: ธรรมชาติเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะไปปักไม้อีกชั้นหนึ่งปักไม้ชั้นเพื่อให้ชะลออีกแล้วแผ่นดินก็จะค่อยยืดยืดไปเรื่อยๆ
0: แต่ว่าอาจารย์ก็จะรุกเข้าไปในทะเล
1: รุกไปในทะเลเรื่อย
0: ๆโอ้โหอ
1: ันนี้เป็นกระบวนการคิดแบบภูมิปัญญา
0: ครับ
1: ไม่ได้
0: เทคนิคมาสัจจันใช้เงินมหาศาลเลยไม้ไผ่นี่มาจากไหนฮะต้องนำเข้าอะไรไหม
1: ไม่ใช่ฮะไม้ไผ่เนี่ยจริงเราซื้อจากสวนป่าไผ่
0: ครับ
1: ไผ่ตรงนะ
0: ที่
1: ปราจีนบุรีซึ่งเขาต้องตัดรอบปีเขาต้องตัดอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องตัดเอาหน
0: อ
1: แล้วปล่อยไว้นานๆที่เกิดไฟป่าอย่างก็เกิดปัญหาอีก
0: เราก็มาทำประโยชน
1: ์เราก็พบกันครึ่งทางแล้วก็เจอ
0: ครับโอ้วันนี้ได้ความรู้มากๆครับอาจารย์ครับเป็นการเปิดโลกเพื่อเปิดห้องเรียนที่เราบอกเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่พาวมาจริงๆนะ
1: คร
0: ับแล้วที่สำคัญครับเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆแล้วก็เรียนรู้ได้ทั้งคุณครูผู้สอนจะสอนเด็กจากเด็กแล้วก็ไปชุมชน
1: ครับ
0: งั้นโรงเรียนชุมชน คุณครูเด็กเนี่ยก็เหมือนกับทำงานด้วยกัน
1: ด้วยกัน
0: ถ้าเพื่อนครูดูอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าอาจจะเกิดแรงบันดาลใจบางอย่างที่จะสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในชุมชนบ้างผ่านการเรียนรู้ของเด็กโดยคุณครูเป็นคนที่สอนและบอกเขามีอะไรที่จะบอกเพื่อนครูครับในการที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้ในชุมชนของตัวเอง
1: จริงๆหลักง่ายๆของการอยู่ร่วมกันเนี่ย
0: ครับ
1: แรกเลยเราต้องเรียนรู้เรื่องของบริบทของชุมชนว่าชุมชนนั้นเป็นอย่างไรมีสภาพปัญหามีวัฒนธรรมมีอะไรที่เป็นตัวตนของชุมชนนั้นแล้วเราก็ค่อยเดินไปอย่าให้ผิดทางของชุมชนนั้นนะฮะผมเชื่อได้เลยว่าทุกชุมชนก็สามารถจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็สอดรับโดยเฉพาะแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการพัฒนาที่ยั่งยืนและเชื่อได้เลยว่าถ้าชุมชนได้ทำในลักษณะอย่างนี้ตามพื้นที่ต่างๆนะเชื่อเลยว่าความอยู่ดีมีสุขความเป็นมิตรกันนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องการเรียกร้องอยู่แล้วต้องการที่จะได้นะ
0: เรียกกลับมาเหมือนป่ากงกลาง
1: ใช่ครับผมครับ
0: ให้มากยิ่งขึ้นนะ
1: มากยิ่งขึ้นครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับวันนี้นี่คือห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่พาผู้ชมออกมานอกสถานที่มาที่ป่าชายเลนแนวไม้ไผ่ที่เหมือนกับสร้างแผ่นดินเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนครูสามารถชมรายการย้อนหลังหรือว่าดาวน์โหลดรายการได้ผ่านเว็บไซต์นะครับ www.thaiteachers.tv หรือชมทางสถานีโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง 36K U band ครับวันนี้เวลาของห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็หมดพร้อมกับแสงสุดท้ายของป่าชายเลนบริเวณนี้ซึ่งกำลังจะลุกคืบไปในทะเลเช่นเดียวกับการเรียนรู้ในการเรียนการสอนที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะลุกคืบต่อไปเราหวังว่าเช่นนั้นนะครับลาพร้อมกันครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมและรายการ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการนี้จะรวบรวมเอาปัญหาข้อข้องใจที่เพื่อนครูสงสัยมาพูดคุยกันครับเพื่อจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประสบการณ์กับเพื่อนครูครับผมเชื่อว่าเพื่อนครูทุกท่านต้องรู้จัก Master Teacher โครงการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาครูครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งครับเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูไทยซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการศึกษาไทยให้มีคุณภาพครับ

0: และวันนี้ผมอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับซึ่งเป็นศูนย์อบรมครูในโครงการนี้ที่มาที่ไปของโครงการเป็นอย่างไรแผนพัฒนาและการดำเนินงานไปถึงไหนแล้วและกิจกรรมที่น่าสนใจมีอะไรบ้างวันนี้เราจะไปชมกันครับเห็นภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของเพื่อนครูแล้วนะครับคราวนี้มารู้จักโครงการ Master Teacher ให้มากขึ้นครับผ่าน2ท่านครับท่านแรกครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบและท่านเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับรองศาสตราจารย์ดร.สุรเดชสำราญจิตครับ
1: สวัสดีครับ
0: อีกท่านหนึ่งครับเป็นประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษโครงการ Master Teacher ครับรองศาสตราจารย์ดร.สันทนาสุทธาดารัตน์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: แม่เห็นภาพของเพื่อนครูต้องมาเข้าห้องเรียนครั้งหนึ่งเป็นภาพที่แปลกเหมือนกันนะฮะแต่ทราบว่าโครงการนี้เพื่อจะพัฒนาเพื่อนครูใช่ไหมครับอยากทราบที่มาที่ไปก่อนครับ
1: สำหรับที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะยกระดับคุณภาพของครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งให้ครูทั้งประเทศที่คัดเลือกแล้วเนี่ยมาเรียนนะครับโดยให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให
0: ้พอบอกว่ามาเรียนแล้วเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์นี่คำว่ามาสเตอร์นี่หมายถึงว่ามาสเตอร์แบบปริญญาโทหรือมาสเตอร์มาเรียนแล้วเป็นยอดครูอะไรแบบนั้น
1: ทั้งสองแบบครับ คือหลักสูตรของเราเนี่ยก็เรียนจบไปแล้วก็จะได้ปริญญาโทนะครับแล้วเป็นปริญญาโทที่ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูต้องการ อย่างถ้าครูสอนภาษาอังกฤษก็ต้องได้รับการคัดเลือกจากสพทก่อนนะครับแล้วมาเรียนจบปริญญาโทพอจบปริญญาโทแล้วเนี่ยก็ต้องมีความสามารถที่จะไปเป็นวิทยากรแกนนำให้ในจังหวัดของตน

0: หรือว่าในเขตพื้นที่การศึกษาของตน
1: วุฒิก็คือได้ปริญญาโท
0: ได้ปริญญาโทครับ
1: แล้วก็จะมีวิชาความรู้ที่ถ่ายทอดให้คนอื่นได้อีกแบบนี้ดีเลยนะฮะแล้วใช้เวลาเรียนนี่สักนานสักแค่ไหน
0: ใช้เวลาเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก็คือประมาณ2ปีครับ
1: อ๋อ2ปีเลย
0: ครับประมาณ2ปี
1: ผมนึกภาพนะฮะถ้าคุณครูงานสอนก็ยังสอนอยู
0: ่ครับ
1: จันทร์ถึงศุกร์สอนอยู
0: ่ครับ
1: แล้วจะเวลาไหนมาเรียนครับ
0: มาเรียนวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์เสาร์อาทิตย์นะฮะ
0: วันเสาร์วันอาทิตย
1: ์ตอนเย็นหลังเลิกสอนนี่ต้องมาเรียนด้วยมั้ยครับวัน
0: ธรรมดาไม่มีครับ
1: เฉพาะเสาร์อาทิตย์
0: เฉพาะเสาร์อาทิตย
1: ์ครูก็หนักและเหนื่อยมากใช่มั้ย
0: ก็ต้องเสียสละ
1: ใช่มั้ยอาจารย์สันทนาเพื่อนครูเขาบอกไงบ้างต้องมาเรียนเสาร์อาทิตย
2: ์เขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยนะคะแต่เขามีความกระตือรือร้นและเขามีความอยากจะเรียนมากครับแรงจูงใจเขาสูงมากเลยฮะ
1: ครับแรงจูงใจสูงเพราะว่าเป็นการถูกคัดเลือกมาหัวกะทิแบบนี
2: ้หนึ่งน่าจะเป็นเพราะเป็นหัวกะทิด้วยแล้วเขาก็มีความตั้งใจจะมาเพิ่มพูนความรู้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามองว่าบางคนอาจารย์บางท่านที่มาเนี่ยก็จบการศึกษามาเป็นระยะเวลาหนึ่งถึงแม้ว่าอายุเฉลี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่ในวัยที่ไม่ได้อายุมากนักแต่ว่าก็เขาไม่ทราบว่าสัก
1: เท่าไหร่นะฮะ
2: อายุเฉลี่ยแต่ละจังหวัดจะต่างกันนะคะของกรุงเทพเนี่ยน่าจะประมาณ40นะคะแต่ของบางจังหวัดแต่ต่างจังหวัดจะสูงกว่านิดนึงไม่มากอะค่ะ
1: ก็ถือว่าไฟยังแรงอย
2: ู่ไฟแรงมากถึงแม้ว่าบางอาจารย์บางท่านอายุมากแล้วก็มาเรียนได้ทุนตัวเองเนี่ยนะคะ
1: อ๋อครับ
2: เขาก็ยังบอกว่าเขาอยากจะรู้อ่ะถึงแม้เขาจะ50กว่าแล้วเขาก็อยากจะรู
1: ้อ๋อมาเรียนนี่มีบางท่านใช้ทุนตัวเองบางท่านได้ทุน
2: ค่ะมีค่ะ
1: ครับเราเลือกยังไงฮะว่าใครจะได้รับการคัดเลือกแล้วใครได้ทุนตัวเองทุนตัวเองหรือทุนของสพท.
0: ครับคืออย่างนี้ครับตามที่สพท.กำหนดไว้ว่าให้ทุนพันทุนเนี่ยก็คัดเลือกมาให
1: ้
0: นะครับโดยการสอบมาเป็นตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาแต่ว่าก็ให้อยู่ในความพร้อมความสนใจของครูบางคนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนแล้วแต่ไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะมาเพิ่งมีลูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยังไม่พร้อมที่จะมาเนี่ยก็สละสิทธิ์ไปนะครับแล้วพอสละสิทธิ์ไปเนี่ยทางสพท.ก็ยังไม่ได้ให้ทุนคนอื่นที่เป็นลำดับรองลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเปิดโอกาสให้กับครูที่ต้องการพัฒนาตนเองที่มีศักยภาพสามารถจะมาเรียนได้ด้วยตนเองนะครับก็ให้เสียค่าเล่าเรียนเท่ากันนะครับกับที่ได้ทุนแต่ว่าเสียด้วยตนเองจ่ายเงินเอง
1: ครับแสดงว่าคนที่มีใจพร้อมอยากจะมานี่ก็มีจำนวนมากพอสมควร
0: ก็มีจำนวนเกือบ200คนนะครับเกือบ200คน
1: เป้าหมายเราวางไว้นี่อยากให้คุณครูเข้าโครงการนี้สักกี่คน
0: ตามเกณฑ์ที่สพท.กำหนดให้ทุนไว้พันคนนะครับแต่ว่ามีผู้สนใจด้วยนะตอนนี้เราก็จะมี 1,117 คนครับรวมทุกสาขาวิชาเอกทั้ง6สาขาวิชาเอก
1: อันนี้คือสำหรับที่เราเพิ่งเปิดใช่ไหมฮะ
0: ครับผมรุ่นแรกเนี่ยครับรุ่นแรกเนี่ยครับ
1: เมื่อเดือน
0: กันยาปีที่แล้ว
1: ปีที่แล้ว
0: ครับผม
1: ครับแต่ว่าเป้าหมายจริงๆถ้าวางไว้ถ้าแบบนี้ถ้าโครงการนี้ดำเนินไปได้เรื่อยๆทุกปีก็คงจะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นไปใช่ไหมฮะ
0: จำนวนครูเนี่ยในประเทศไทยก็จะมีจำนวนมาก400,000กว่า
1: 400,500คืออยากให้ครูเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์หมดเลยด้วยซ้ำไป
0: ถ้าอย่างนั้นนะฮะก็ได้การศึกษาชั้นยอดของประเทศนะครับ
1: ครับก็หวังว่าจำนวนของมาสเตอร์ทีเชอร์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เราเตรียมความพร้อมยังไงครับผมคิดว่าโครงการนี้คือทั่วประเทศใช่ไหมฮะตอนนี้เรานั่งคุยกันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานครของต่างจังหวัดเนี่ยของศูนย์อื่นมาเป็นยังไง
0: คือทางกระทรวงเนี่ยต้องการที่จะกระจายให้ครูทั้งประเทศได้เป็นครูมาสเตอร์ทีเชอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็คัดเลือกมาทั้งประเทศแล้วก็ได้พิจารณาดูแล้วก็คิดว่าในตัวหลักสูตรก็ดีสถานที่ก็ดีเนี่ยมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความพร้อมนะครับเพราะว่าในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยเรามีสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติทั่วทั้งประเทศอยู่21แห่ง ครอบคลุมทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาจัดโซนมาจัดศูนย์ว่าตรงโซนภาคเหนือเนี่ยเราจะใช้สาขาวิทยาบริการจังหวัดเชียงรายนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ใช้สาขาวิทยาบริการจังหวัดขอนแก่นภาคใต้เราก็ใช้สาขาวิทยาบริการจังหวัดตรังส่วนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันก็ใช้ที่กรุงเทพนี่ครับที่หัวหมาก
1: ตอนนี้ยังมี4ศูนย์
0: มี40
1: อนาคตจะเพิ่มมากขึ้นไหมฮะ
0: อนาคตก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นได้นะฮะถ้ากระทรวงมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
1: หลักสูตรละครับหลักสูตรที่สอนอยู
0: ่หลักสูตรที่สอนเราก็ทำหลักสูตรพิเศษให้เลยครับ
1: เอาละครับ
0: เป็นหลักสูตรที่เรา เราจัดการเรียนการสอนที่เราเรียกว่าเป็นแบบบล็อกคอร์ส
1: เป็นยังไงครับ
0: คือเรียนแต่ละวิชาเรียนให้จบวิชาไปนะครับให้จบวิชาไปแล้วก็สอบเลยเรียนวิชาที่1อย่างผมยกตัวอย่างว่ากรุงเทพเนี่ยเรียนวิชาที่1ในขณะเดียวกันเนี่ยที่เชียงรายเรียนวิชาที่2ที่ขอนแก่นเรียนวิชาที่3ที่ตรังเรียนวิชาที่4
1: พร้อมๆกัน
0: ก็เรียนพร้อมกันเพราะฉะนั้นอาจารย์เรากำหนดไว้ว่าทุกจังหวัดเนี่ยอาจารย์จะต้องไปสอนครูจะต้องพบกับอาจารย์ที่สอน
1: อาจารย์สันทนาสอนภาษาอังกฤษที่นี่ตอนนี
2: ้ค่ะ
1: พอครบปุ๊บก็ต้องย้ายไปที
2: ่สัปดาห์วิชาที่2ของเทอมนี้ก็จะต้องไปสอนที่ขอนแก่นเป็นต้น
1: แล้วพอครบจบที่ขอนแก่นครูสอบเสร็จแล้ว
2: ก็แล้วแต่ตารางนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองจะได้พัก1วิชาพักเมียจ๋าถ้าอื่นไปสอนวิชาอื
1: ่
2: นแล้วก็ค่อยไปต่อที่จังหวัดเชียงราย
1: แต่ก็จะเจอลูกศิษย์ทั่วประเทศ
2: เจอทุกประเทศแล้วก็เจอทุกครั้ง
1: ค่ะตอนนี้เจอมากี่ที่
2: ตอนนี้ที่เจอมาแล้วเนี่ย3ที่นี่เป็นที่ศูนย์ที่3แล้วค่ะ
1: มีที่ไหนบ้าง
2: มีไปเจอที่ตรัง
1: ที่ตรัง
2: แล้วก็ที่เชียงรายแล้วก็ที่กรุงเทพ
1: ยังขาดขอนแก่นใช่มั้ย
2: ยังขาดขอนแก่นสัปดาห์หน้าจะสัปดาห์ที่อีก2สัปดาห์จะไป
1: นี่ถ้าครบแล้วจะได้ถามว่าแต่ละภาคเนี่ยเพื่อนครูเป็นยังไงบ้างความต่างเอา3ศูนย์ที่เราได้เจอมา
2: โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: สุดยอดยังไงฮะ
2: คืออย่างงี้ค่ะบังเอิญว่าเรามหาวิทยาลัยเราเปิดสาขาวิชาเอกต่างๆเหล่านี้นะคะในระดับปริญญาโทเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเราก็รับเด็กส่วนกลางเนี่ยนี่พูดเฉพาะภาษาอังกฤษก่อนดีไหมคะ
1: ดีครับ
2: เพราะว่าอาจารย์ท่านอื่นก็รู้สึกว่าเท่าที่คุยกันก็รู้สึกชื่นชมลูกศิษย
1: ์
2: ที่มาจาก Master Teacher ของ6ของสพท.มากคืออย่างเงี้ยแรงจูงใจเขาสูงมากแล้วเขาต้องการความรู้จริงๆคือไม่ใช่มานั่งเล่นๆเพื่อจะเอาใบนะฮะจากความรู้สึกส่วนตัวเนี
1: ่
2: ยแล้วก็จากการที่คุยกับอาจารย์เพื่อนอาจารย์ที่ไปสอนก็ทุกคนพูดเสียงเดียวกันหมดเลย
1: อะไรที่ทำให้อาจารย์รู้สึกอย่างนั้นหรือเพื่อนอาจารย์คนอื่นรู้สึกอย่างนั้น
2: คือเขาบอกว่า1เขาเนี่ยอยากได้โอกาสนี้มานานแล้วนะคะ
1: เพียงแต่ไม่มี
2: เขาไม่มีด้วยแล้วเขาก็อาจจะไม่นึกว่าจะได้มีแต่นี่พอมันมีสิ่งนี้ขึ้นมาอาจจะด้วยเหตุผลทางการเงิน หรือไม่ด้วยเหตุผลทางการเงินก็ดีแล้วก็มันก็อยู่ใกล้บ้านเขาทางเหนือก็ต้องไปเชียงรายแทนที่จะต้องไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปที่เชียงรายได้ทางใต้ก็ไปที่ตรังได้อะไรอย่างเงี้ยคือก็เขาก็มีความสะดวกพอสมคว
1: ร
2: และสถานที่เรียนของเราเนี่ยก็พร้
1: อม
2: นะคะอุปกรณ์การสอนก็พร้อม
1: อุปกรณ์ดีแอร์เย็น
2: เดินทางเอกสารประกอบการเรียนเนี้ยบ
1: ใช่มั้ย
2: สื่อการสอนเนี้ยบเราทำดีมากคือว่าเราทำอยู่แล้วกับนักศึกษาส่วนกลางของเราเราได้ทดลองใช้แล้วแล้วเราก็คัดผู้สอนที่สอนแล้วก็ได้รับการประเมินมาดีนะคะเอาไปจับไปสอนแล้วก็ผลการประเมินก็ดีทุกครั้ง
1: ท่านคณบดีคงเห็นภาพรวมครบทั้ง4ศูนย์ใช่ไหมเป็นอย่างที่อาจารย์สันทนาว่าไหมฮะหรือมีตรงไหนที่คิดว่าน่าจะเล่าให้ฟังว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนครูเขาอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยู่แล้ว
0: คือสิ่งสำคัญนะครับก็คือว่าครูเขาได้รับโอกาสที่จะได้เรียนในสาขาวิชาที่เขาสอนอยู
1: ่
0: ไม่ได้ไปเรียนสาขาอื่นนะฮะเพราะว่าที่มีอาจจะมีในท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มีสาขาที่เขาสอนอยู
1: ่
0: นะครับอย่างเช่นเขาสอนวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเขาอาจจะไม่มีวิชาเอกนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นพอสพท.จัดให้เนี่ยเขาก็เลยมีแรงกระตุ้นเป็นแรงจูงใจอย่างมากที่จะมาเรียนตั้งใจกันเรียนมาก
1: อูดินแบบนี้ดีใจนะฮะ
0: และในส่วนของกรรมการเราก็จะต้องมีการประเมินโครงการเพื่อที่จะเสนอมหาวิทยาลัยแล้วก็เสนอทางสพท.ว่าเราผลของการโครงการนี้เป็นอย่างไรเราก็ทำงานกันเป็นระบบ
1: ครับนี่เริ่มยังไม่ถึง1ปียังไม่ครบ1ปีแต่ก็เห็นความคืบหน้าแล้วก็สิ่งที่ดีๆมากมายสัญญาณที่ด
2: ีคือก็ฟังจากนักศึกษาส่วนใหญ
1: ่ครับผม
2: เขาบอกว่าเขาก็ได้ความรู้นะคะคือครูที่มาเนี่ยเป็นครู 80% 90% ครูได้ทุนมา
1: ครับ
2: เขาเก่งอยู่แล้วนะคะครูกลุ่มนี้เป็นครูที่เก่งต้องใช้คําว่าเก่งมากๆ
1: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นเราสอนคนที่เก่งเนี่ยเราก็
1: เกรงมั้ย
2: ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะตอบคําถามเขาได้หรือเปล่าแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเราก็ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
1: อ๋อเหรอครับยังไงฮะเรียนรู
2: ้อย่างสมมติบางอย่างเนี่ยอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยชัดเจนเพราะว่าอาจารย์บางท่านเองเนี่ยก็อาจจะจบปริญญาตรีมานานแล้วแล้วเขาก็ถูกหลักสูตรของเราจะพิเศษตรงที่ว่าเราจะสร้างหลักสูตรขึ้นมาจากประสบการณ์การสอนที่เราเจอกับเด็กปตรีเพราะเราก็สร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่อจะมาแก้ประเด็นเหล่านี้นะคะแล้วก็ทดลองใช้หลักสูตรกับหลักษาส่วนกลางมาระยะหนึ่งแล้วเราก็เลยทราบเลยว่าโอเคมันนี่เป็นปัญหาที่แน่นอนพอเราจัดสำรับให้ครูสพท.เนี่ยนะคะแล้วก็คัดวิชาที่จำเป็นเข้าจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าจริงเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องได้2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่ปกหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความ
6: ทั้งน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์วันนี้เวลา 14:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ประจำปี2569โดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีพุทธศักราช2569และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์จะตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายนปี2555ในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะตลอดจนศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไตอย่างครบวงจรและจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านโรคไตนอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวข้องอาทิโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง

เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชนคนไทยโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:29 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกระหว่างสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 9:06 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้น2โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนขีดจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงงานวิสัชนีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทำหมันและผ่าตัดเนื้องอกให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ชื่อคุณสุขสรรสายพันธุ์อลาสกันมาลามิวเพศผู้อายุ4 ปี 7 เดือนและทำหมันให้แก่คุณเอมอนสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ5 ปี 2 เดือนซึ่งเดินเป็นสุนัขไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังและถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซองจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและลำคอด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสรรพสัตว์จึงโปรดให้นำคุณเอมอนมารักษาตัวณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2569และทรงรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขที่รับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพีวีซี1980ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครวัดเสาต้นเปาวัดปางมะกงวัดปัญญาวุฒารามจังหวัดเชียงใหม่วัดม่อนศรีบุญยงวัดถ้ำขุมทรัพย์วัดทุ่งซ่านวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัด
ัดคุ้งตะเภาจ

วัดอุตรดิตถ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดท่าเรือวัดพิทักษ์เทพาวาสวัดสอนประดิษฐ์วรารามวัดปราสาทสิทธิ์จังหวัดราชบุรีวัดคลองตาคล้ายจังหวัดนนทบุรีวัดศรีพิมลวัดป่าสวนสมเด็จพระพุทธาจารย์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 ชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีครัวศาสวัสดิ์ภักดีครอบครัวนาครังสีและสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดเกาะแก้วประสานุรักษ์วัดราชบูรณะวัดป่าคายวนารามวัดห้วยดั้งจังหวัดพิษณุโลกวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนักมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกเต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพาน

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

จังหวัดสุโขทัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหม่จังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงจังหวัดปทุมธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกลินสวัสดีค่ะ

0: งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: เอ๋ใคร
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
2: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
2: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
2: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอราษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
0: สงสัยผมตาฝาดครับ
1: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
0: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
1: อ
0: ผมอยากช่วยคน
3: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
1: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
3: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
1: ่
3: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
0: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: ธอไม่ต้องยากขนาดนี้ด้วย
1: ไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรไหนก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้

0: ีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยัง

0: ือการที่เนื้อหาบางเรื่องนะคะมันจะค่อนข้างที่จะไกลตัวเด็กเราจะทำยังไงให้เรื่องที่ไกลตัวหรือบางเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กอะค่ะเรามาต้องมาถ่ายทอดให้กับเขาให้เขาได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะการให้นักเรียนได้ดูวิดิทัศน์ในเรื่องของสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนเรื่องธรรมชาติเรื่องนกอย่างเงี้ยหรือครูแคทเอาเรื่องภาพยนตร์เสร็จแล้วเราให้เขาสังเกตอะค่ะบางทีบางคนยังไม่สงสัยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ดูไปสนุกสนานหัวเราะแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะคะ
1: หลังจากที่นักเรียนได้ดูเรื่องแล้วก็สารคดีไปใช่ไหมคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างที่อยู่ในสิ่งที่นักเรียนได้ดูไปค่ะเห็นอะไรบ้างคะ
2: นกค
1: ่
2: ะ
1: เห็นนกนอกจากนกแล้วยังมีอีกไหมคะ
2: คน
1: เห็นคนมีใครเห็นอะไรอีกคะ
3: การเดินทางของคนค่ะ
1: ตัวแสดงละครเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรนะคะลี่ใช่ไหมคะลี่เขาเดินทางยังไงบ้างอะคะเขา
3: ขึ้นรถประจำทาง
1: ขึ้นรถประจำทาง
3: แท็กซ
1: ี่
2: รถตู้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกไม่ว่าจะเป็นนกไม่ว่าจะเป็นคนนะคะเราเรียกพวกนี้ว่าสิ่งมีชีวิตใช่ไหมสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้เช้ามานกเป็นยังไงคะออกไปหาอาหารกินเพื่อที่จะมาเลี้ยงชีพของเราเองดังนั้นเมื่อมนุษย์ทุกคนออกไปทำมาหากินจะเห็นได้ว่าเขาออกไปทำงานใช่ไหมคะเพื่อให้ได้มาถึงผลผลิตและรายได้งานที่ทำหลายๆอย่างนั้นที่นักเรียนเห็นมาจากภาพเราเรียกสั้นๆแค่สองพยางค์เราเรียกว่าอะไร
4: อาชีพ
1: ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวครูแคทจะให้นักเรียนระดมความคิดทำเป็น mind mapping

0: ละตอนนี้อาชีพได้เยอะแยะมากมายวันนี้ยังไม่พอครูแคทมีอาชีพบางอาชีพที่นักเรียนคิดไม่ถึงอาชีพนี้เลยครูแคทเพิ่งไปเห็นมาอาชีพนี้เกี่ยวกับความสวยความงามบนใบหน้าลองดาวลองดาวนวดหน้ามันก็ก็นิดนึงเพราะว่าทำอันนี้แล้วทำให้หน้าดูเด้งดึงนะอาชีพนี้คืออ
1: ะไร
0: นะคะยังมีอีกหนึ่งอาชีพเกี่ยวกับน้องหมาลองคิดซิน่าจะเป็นอาชีพอะไรธรรมดาไปมันก็เป็นอาชีพได้และครูแคทจะใบ้ให้นิดนึงอาชีพนี้เมื่อเจ้าพวกนี้ไม่อยู่แล้ว
2: ขายโรงสุนัขครับ
0: ถูกต้องค่ะนอกจากขายโรงสุนัขแล้วนักเรียนรับจัดงานศพดังนั้นนี่อาชีพแปลกๆที่เราไม่คาดคิดมีอีกเยอะมากมายแล้วนักเรียนคิดว่าอาชีพอ่ะสำคัญไหมสำคัญเพราะอะไรอ่ะ
3: เอาไว้ทำเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองครับ
0: ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและที่เราจะมองเลยคือว่าอาชีพที่เราทำต้องเป็นอาชีพที่พอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กก็จะเห็นถึงภาพรวมของอาชีพนะคะแล้วก็ความสำคัญของอาชีพแต่เราจะสอดแทรกอะไรเข้าไปในเรื่องของอาชีพมันจะมีบางอาชีพใช่ไหมคะที่ไม่เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายทำไมเราต้องสอดไปเพราะว่าปัจจุบันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์ค่อนข้างที่จะเห็นเยอะนะคะเราก็จะบอกเขาว่าอาชีพพวกนี้ไม่ใช่อาชีพแต่เราเรียกว่ามิจฉาชีพก็คือเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายอะค่ะ
4: การนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจเนี่ยหนึ่งเราจะต้องทำให้เด็กเนี่ยตื่นเต้นเร้าใจเราจะต้องดึงดูดเด็กเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นการเตรียมตัวเด็กให้พร้อมอาชีพที่แปลกๆเนี่ยการที่ครูแคทเขานำเสนออันนี้มาเนี่ยเขาก็เป็นการเร้าใจเด็กอะให้เด็กมันน่าสนใจคือเราต้องพยายามให้เด็กเนี่ยสนใจอยู่กับกิจกรรมฉะนั้นเนี่ยครูจำเป็นจะต้องหาอะไรที่นอกเหนือคือนอกกรอบอ่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจเพราะว่าถ้ามันไม่มีความแตกต่างจากที่เขาเคยรู้มาเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจเด็กก็สมาธิก็เสียไปฉะนั้นการสอนสังคมจึงต้องให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม
0: วันนี้แหละนักเรียนจะบางคนอาจจะเห็นทางสู่ความฝันว่าฉันอยากจะเป็นอะไรนะคะครูแคทจะพานักเรียนไปยังตลาดสำโรง

0: พาเด็กไปเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะก็เพื่อที่ต้องการให้เด็กนะคะเกิดการเรียนรู้ที่เป็นของจริงได้สัมภาษณ์กับแม่ค้าจริงๆเลยดีกว่าการที่นักเรียนมานี่ไงภาพในหนังสือเนี่ยภาพแม่ค้า
1: ขายน้ำหอมครับ
2: มีกี่บาท
1: 3บาทครับ
2: รายได้ตั้งกี่บาทครับต่อเดือนรายได
1: ้ 80,000 ถึง 100,000 แต่อันนี้คือรายได้รวมเรายังไม่ได้แยกออกไปซื้อของแยกออกไป
2: พี่ทำอาชีพนี้มานานเท่าไหร
3: ่ประมาณ5-6 ปีครับ
4: คุณสมบัติในการทำงานทำไง
3: ก็ดูแลความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยในแบงค์
4: พี่ประกอบอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคะ
5: ก็ประมาณ 7-8 ปีแล้วครับ
6: เราทำเลที่ตั้งร้านตรงนี้ถือว่าดีไหมครับ
5: ก็พอใช้ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีเป็นทางผ่านนะเป็นทางผ่านของลูกค้าก็โอเคนะ
4: คุณลุงประกอบอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคร
7: ับ 10 กว่าปีแล้ว
4: การทำอาชีพนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้าง
8: ผมซื้อกับลูกค้าแล้วก็ไม่ทุจริตวาดแบบมาหรือว่ากดดินน้ำมันมาเนี่ยเราจะไม่รับตามเด็ดขาด
4: จะถามว่าคุณพยาบาลประกอบอาชีพนี้มานานกี่ปีแล้วคะ
9: ประกอบอาชีพนี้มา11ปีแล้วค่ะ
4: พยาบาลมีหน้าที่อะไรบ้างคะ
9: ถ้าเห็นชัดๆก็จะฉีดยาเช็ดตัวให้น้ำเกลือนะคะ
4: เป็นหมอต้องเก่งวิชาอะไรคะ
10: ก็เก่งวิชาส่วนใหญ่เป็นหมวดวิทยาศาสตร์นะครับลูกส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มพวกชีวะนะครับคือเรียนรู้เกี่ยวร่างกายของคนเรา
4: ส่วนใหญ่จะป่วยโรคอะไร
10: ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารแล้วก็จะเป็นไข้ประจำฤดูกาลคือพวกไข้เลือดออกหรือไข้หวัดใหญ่
0: จากการที่เราได้ไปเรียนรู้อาชีพจริงๆได้รู้มากขึ้นค่ะเพราะว่าได้ไปสอบถามจากเภสัชจริงๆค่ะ
11: ครูเขาสอนให้ไปเรียนรู้ในโลกกว้างนะครับไม่ได้เรียนอยู่ในห้องอย่างเดียวเราก็เลยได้เรียนรู้อาชีพต่างๆที่เราไม่รู้จักมากขึ้นครับ
0: หลังจากที่เราได้ให้เขาไปสำรวจนะคะที่ตลาดแล้วนะคะแล้วเราจะให้เขาเลือกมา1อาชีพที่เขาสนใจอาจจะไม่ใช่อาชีพที่อยู่ในตลาดนั้นก็ได้แล้วก็สัมภาษณ
12: ์สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาตรีวงศ์ศรีทรายงามครับอาชีพที่ผมเลือกสัมภาษณ์คืออาชีพตำรวจครับผมไปสอบถามคุณลุงที่เป็นตำรวจจราจรอยู่ตามท้องถนนครับเขาบอกว่าเขาประกอบอาชีพนี้มานาน20ปีแล้วครับคุณลุงทำงานอยู่ที่สำโรงเขตเหนือครับปัญหาในการทำงานของคุณลุงก็คือรถเยอะคนบางคนก็ไม่ยอมทำตามกฎจราจรอากาศก็ร้อนและเป็นมลพิษครับ
13: ตบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะอาชีพอะไรอาชีพอะไร
14: ขายหน
11: ูผมไปสัมภาษณ์แม่ผมมาครับแม่ผมประกอบอาชีพมา10ปีสถานที่ที่แม่ผมทำงานก็คือตลาดสำโรงครับเวลาตั้งแต่22 นาฬิกาถึง11 นาฬิกา 30 นาทีครับปัญหาและอุปสรรคคือคนซื้อจะเรื่องมากครับแล้วก็คนในร้าน
0: การที่จะทำงานหรือทำประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดก็คือหลักของคุณธรรมงานแต่ละงานจะก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จสู่ดวงดาวได้นั่นนะคะมันจะต้องมีสิ่งนี้เข้าไปด้วย
13: การที่เราฝันว่าเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรแต่กว่าที่เราจะไปถึงความฝันนั้นได้เราจะต้องก้าวขึ้นบันไดไปทีละขั้นเพื่อที่จะให้ไปถึงสู
15: ่ดาว
13: ดวงนั้นแล้ววันนี้เราก็มีอาชีพที่บุคคลทั้ง5บุคคลนี้เขาได้ประสบความสำเร็จในอาชีพของเขาพร้อมแล้วจะเริ่มจากเขาคือใครเขาคือใครเขาคือใคร
16: ไ
13: ม่ได้ยกมือเขาคือใครเขาคือใคร
17: บีสุกิจวิเศษแก้วค่ะ
13: 1 2 3นะคะพี่บีของเรานั่นเองคนต่อไป
18: เฮ้ยนักฟุตบอลค่ะ
13: ชื่ออะไร
19: เบคแฮมค่ะเบคแฮม
13: อ้าวก็คือเบคแฮมนั่นเองแล้วเขามีอาชีพอะไรอะคะ
19: นักฟุตบอล
13: นะนะคะนักฟุตบอลหรือนักอะไรนั่นเองนักกีฬานะคะต่อไปจะใครเป็นใครเป็นใคร
20: มาดี
13: ไหมคะ

0: แอททูแคทก็มีนี่ค่ะคุณธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จความไปสู่ดวงดาวได้นั้นจะต้องผ่านบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นการก้าวเดินของเขาในแต่ละก้าวนั้นจะต้องประกอบไปด้วยข้อดังต่อไปนี้อันดับแรกฉันทะคือพอใจตามมาด้วยเมื่อฉันรักและพอใจในงานฉันก็จะต้องอะไรแล้วขยันขยันที่จะต้องฝึกให้ดีขึ้นพอเมื่อฝึกไปฝึกมาเริ่มต้องอะไรแล้วคะใส่ใจในงานที่เราทำนะคะและสุดท้ายเมื่อเกิดปัญหาหรืออะไรต่างๆเข้ามาลุมเราเข้ามาเราก็จะต้องใช้อะไรเข้าแก้ปัญหานั้นปัญญาในการแก้ปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีและทั้งหมดนี้คือบันได4ขั้นที่จะก้าวไปสู่ดวงดาว
1: การที่จะทำงานหรือทำประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดก็คือหลักของคุณธรรมงานแต่ละงานจะก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จสู่ดวงดาวได้นั้นนะคะมันจะต้องมีสิ่งนี้เข้าไปด้วยบางคนทำงานแต่ใจไม่ได้รักฉันขี้เกียจฉันทำไปวันๆมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะการที่เราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะคือเราเลยสอดแทรกในเรื่องของหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเข้าไป
0: หลักธรรมข้อนี้ฉันทาวิริยจิตตะวิมังสาเราเรียกว่า
2: อิทธิบาท4
0: อิทธิบาท4จะมีด้วยกันทั้งหมด4บันไดก้าวขึ้นไปสู่ดวงดาวเชื่อเลยได้ว่านะคะในการที่เรามีอิทธิบาท4ในการทำงานนั้นจะนำเราสู่ความสำเร็จและไปสู่ดวงดาวเหมือนบุคคลทั้ง

0: าประชาธิปไตยคือการได้เลือกผู้นำคนหนึ่งขึ้นมาคือให้เขาดูแลเรานะครับ
1: เราจะเป็นเสียงส่วนมากแต่เราไม่สามารถจะไปดูถูกเสียงส่วนน้อยได
2: ้เสียสละสักนิดนึงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็เป็นเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นอีกแบบนึงนะครับ
3: ใครจะนึกว่าโรงเรียนเล็กๆที่จังหวัดสระแก้วแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติถึง3ปีซ้อนที่นี่มีการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยโดยเริ่มจากภายในห้องเรียนชมรมสู่ระดับโรงเรียนและสู่ชุมชนให้นักเรียนได้รับรู้และสัมผัสกับความเป็นประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งมีมากมายน่าสนุกจริงๆอย่างที่เห็นเนี่ยแหละซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจารย์จะเป็นเพียงผู้ดูแลอยู่ห่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชมรมเพื่อนใจวัยรุ่นกิจกรรมชมรมบ้านหลังเรียนกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียนการประชุมสภานักเรียนและการตรวจตราระเบียบวินัยของนักเรียนโดยนักเรียนหรือกระทั่งการอบรมความประพฤติของนักเรียนโดยนักเรียนเองอีกนั่นแหละ
2: ปัจจุบันนี้นะครับคนไทยขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยและเรื่องของคุณธรรมจึงได้มีความขัดแย้งทางการเมืองถ้าทุกคนนะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและได้ศึกษามันจริงๆอย่างแน่นอนเนี่ยผมเชื่อว่าครับประเทศไทยไม่เจอปัญหาอย่างนี้แน่นอนครับ
4: เริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นความรู้สึกว่าคือการส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยมันยังมีอะไรหลายอย่างที่ยังไม่ได้ลงไปถึงเยาวชนเราเลยคิดว่าถ้าเราจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยจากพื้นฐานจริงๆก็ต้องสร้างจากโรงเรียนตัวเด็กและเยาวชนเองเนี่ยจะต้องตระหนักถึงเรื่องของสิทธิและหน้าที่เพื่อจะพัฒนาตัวตนเนี่ยให้ไปสู่การเป็นเยาวชนที่ดีแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบที่ดีด้วยในโรงเรียนและสังคมครับ
5: เขามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นฮะมีภาวะผู้นำขึ้นเขาประสบความสำเร็จในการทำงานในทุกๆเรื่อง

0: นะพ่อแม่เกิดความภูมิใจนะครูสอนง่ายลงนะแล้วผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเขาก็สูงขึ้นเขามีจิตสาธารณะที่จะไปช่วยชุมชนหมู่บ้านชุมชนหรือแม้กระทั่งสังคมใหญ่ๆซึ่งในปัจจุบันนี้โรงเรียนท่าเสนเป็นโรงเรียนหนึ่งที่รับใช้บริการหน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัดสระแก้ว
1: กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ล้วนเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาธิปไตยของนักเรียนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในทุกระดับชั้นหรือการเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆอย่างเสรีโดยยึดตามหลักการประชาธิปไตยนักเรียนทุกคนในโรงเรียนท่าเกษมพิทยาล้วนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในการเลือกที่จะเข้าร่วมต่างๆเห็นได้ชัดจากกิจกรรมบ้านหลังเรียนและกิจกรรมเพื่อนใจวัยรุ่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมารวมตัวกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใครอยากจะเล่นเกมร้องเพลงก็สามารถเลือกทำได้อย่างอิสระนับได้ว่าเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นทุกระดับชั้นให้เข้ามาทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกันอย่างแท้จริง
2: คือเป็นบ้านเหมือนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองค่ะให้พวกเราได้มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการเล่นการร้องคาราโอเกะการเล่นเกมการเล่นกีฬาค
3: ่
2: ะ
3: ก็คือหนูเนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่าเรียนเอาแต่เรียนกับเรียนกับเรียนก็คือเห็นน้องเขาเล่นเนี่ยอยากจะเล่นบ้างก็เลยมาเรียนเลยมาเรียนรู้กับน้องอะค่ะก็อย่างนี้ค่ะเราเข้าได้ทุกกลุ่มนักเรียนทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในระบบพี่กับน้องอะค่ะเราต้องเข้ากันได
4: ้ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนะคะเพราะว่าได้ฝึกให้นักเรียนอ่ะมีความเป็นระเบียบวินัยสามารถที่จะเอาส่วนสิ่งที่ได้รับจากตรงนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอ่ะไปใช้กับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนในกลุ่มของตัวเองหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนนะคะเพราะว่าอ่ะความมีประชาธิปไตยในตัวเองจะทำให้คนเรามีระเบียบมีวินัยสามารถที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองประสบความสำเร็จได้นะคะ
1: การมีส่วนร่วมถือเป็นหลักการประชาธิปไตยที่เห็นเด่นชัดที่สุดซึ่งนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยาก็มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของโรงเรียนอย่างแข็งขันทีเดียวอย่างเช่นในตอนเช้าสารวัตรนักเรียนก็จะตรวจตราความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายรวมทั้งอาวุธและสิ่งของมีค่าทั้งหลายอันเป็นข้อห้ามของโรงเรียนโดยไม่ต้องลำบากครูอาจารย์ฝ่ายปกครองซึ่งนักเรียนทั้งหมดต่างก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
4: ในส่วนของนักเรียนเองเขาจะได้แสดงบทบาทของนักเรียนได้อย่างเต็มที่อะค่ะครูไม่ต้องรับภาระหน้าที่มากจนเกินไปนะคะเขาก็จะมาแสดงความเห็นกันแล้วก็จะร่วมกันทำได้อย่างเต็มที่ค่ะ
5: การมีส่วนร่วมก็หมายความว่าถ้าในระบบดับโรงเรียนเนี่ยก็คือโรงเรียนเป็นฐานหรือถ้าเขาใช้กันภาษาอังกฤษโดยทั่วไปก็คือสกุลเบสแมเนจเมนต์ก็คือใช้โรงเรียนเป็นฐานเหมือนกันครับประชาธิปไตยก็ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนทุกคนร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันแก้ปัญหาแน่นอนที่สุดทุกอย่างก็จะพัฒนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ
6: โดยเริ่มแรกครับโรงเรียนผมก็ปลูกฝังประชาธิปไตยเกิดจากการได้มีส่วนร่วมในการที่จะออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่จะพัฒนาให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียนนะครับ
7: สวัสดีคณะกรรมการองค์กรสภาทุกคนนะครับครั้งนี้ครับเป็นการประชุมครั้งที่2หลังจากเปิดภาคเรียนที่2มานะครับ
1: ที่นี่มีการประชุมสภานักเรียนกันเป็นประจำซึ่งในการประชุมของสภานักเรียนที่นี่ก็แสดงให้เห็นถึงการเคารพเสียงข้างมากแต่ไม่ละเลยการฟังเสียงข้างน้อยอันเป็นหนึ่งในหลักการประชาธิปไตย
8: ก็นางสาวสาวิตรีเจมส์หุ่นเหลิมนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนะคะก็จะมีเรื่องเสนอในการมัดโบค่ะโบผูกผมอะค่ะของนาฏศิลป์เนี่ยเราให้ใช้สีขาวได้ไหมคะ
9: นักเรียนทั่วไปอะคร
8: ับ นักเรียนทั่วไปก็ใช้โบสีน้ำเงินเป็นโบผ้าผูกเอาอะค่ะ
10: ค่ะดิฉันนางสาวปริศานะคะหัวหน้าฝ่ายสีนะคะดิฉันอยากจะเสนอว่าให้ชุมนุมนาฏศิลป์นะคะจัดทำบัตรของชุมนุมขึ้นมาค่ะโดยที่มีลายเซ็นของคุณครูที่ปรึกษาชุมนุมหรือลายเซ็นผอ.ค่ะเพื่อยืนยันว่าได้อยู่ชุมนุมนี้จริงๆค่ะและเป็นหลักฐานในการที่จะตรวจสอบได้ง่ายค่ะว่าเขาได้อยู่ชุมนุมนี้จริงๆหรือเปล่าค่ะ
7: มีใครเห็นด้วยขอให้ยกมือ

0: ครับเราจะไปเสนอท่านผู้อำนวยการต่อไปนะครับ
1: การที่เราแบบร่วมกันแสดงความคิดเห็นไม่แสดงความคิดเห็นอยู่คนเดียวครับเราต้องถามทุกๆคนที่เข้าร่วมแบบทำอะไรสักอย่างไปกับเราจะตกลงแบบจะตกลงไปกรุงเทพกับเราเนี่ยเราจะไปรถตู้หรือจะไปรถเมล์ใช่ไหมครับเราก็ถามว่าจะไปรถตู้ดีหรือจะไปรถเมล์ผมก็จะฟังก่อนว่าฟังเหตุผลและเสียงข้างมากก่อนทำไมต้องฟังข้างมากเพราะข้างมากคนมากกว่าเหตุผลก็ต้องเยอะกว่าใช่ไหมครับมันต้องมีข้อดีและข้อเสียของในแต่ละเหตุผลนั้น
2: กติกาสูงสุดในการปกครองประเทศคือรัฐธรรมนูญแต่ที่นี่กติกาสูงสุดในการปกครองคือธรรมนูญโรงเรียนนั่นเองการเลือกตั้งที่นักเรียนทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งตามธรรมนูญของโรงเรียนซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนักเรียนต่างก็ถือธรรมนูญโรงเรียนเป็นกติกาหลักในการกำหนดกิจกรรมและถือว่าธรรมนูญโรงเรียนนั้นเป็นที่สุด
3: การเลือกตั้งคณะกรรมการโครงการบ้านหลังเรียนวันนี้นะคะเราจะต้องเลือกตั้งกันทุกคนที่เข้ามาในนี้คือ

0: กชันแล้วนะคะผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานโครงการบ้านหลังเรียนคือหมายเลข4นายสุวัฒน์บุญชูค่ะ
1: หลักการสำคัญที่สุดของประชาธิปไตยคือการเคารพในสิทธิและหน้าที่ทั้งของตนเองและผู้อื่นนักเรียนที่นี่ต่างก็ตระหนักในหลักการข้อนี้เพราะอย่างเช่นในบ้านหลังเรียนที่อาจจะมีอุปกรณ์เครื่องเล่นไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนทั้งหมดแต่นักเรียนก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นจึงนับว่าเป็นการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยในทุกกิจกรรมต่างๆของนักเรียนโดยแท้
2: ในโรงเรียนของเรานะครับที่เราจะปลูกฝังในการเคารพสิทธิของผู้อื่นก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเสียสละสักนิดนึงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็เป็นเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นอีกแบบนึงนะครับก็คือจะให้เขามีจิตสำนึกที่ดีในตัวของเขาเองสร้างวินัยในตัวของเขาเองและให้เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดพอเขารู้สิ่งเหล่านี้ครับเขาก็จะมีจิตสำนึกและเคารพสิทธิผู้อื่นได้โดยอัตโนมัติครับ
3: เด็กที่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะแนะนำให้ผู้อื่นมีความเป็นประชาธิปไตยเหมือนกับที่เขาเป็นด้วยเขามีความกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นถ้าทุกโรงเรียนเด็กทุกคนมีความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่เล็กๆผมเชื่อมั่นว่าไอ้ความเป็นประชาธิปไตยเนี้ยเขาจะถูกหล่อหลอมจนทำให้คนอื่นเนี่ยมาทำลายความเป็นประชาธิปไตยของเขาไม่ได้เลย
4: การปลูกฝังที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวนักเรียนทุกคนเนี่ยตระหนักเหมือนกันซึ่งทุกวันนี้ตัวนักเรียนเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชุมชนได้เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนเป็นการชวนพ่อแม่มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยครับ
1: โรงเรียนท่าเกษมพิทยาได้ใช้การปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆของนักเรียนให้นักเรียนได้รับรู้และสัมผัสกับความเป็นประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆเพราะหัวใจสำคัญก็คืออบรมสั่งสอนความเป็นประชาธิปไตยด้วยการฝึกฝนให้นักเรียนเริ่มต้นที่ตัวเองเพราะการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองหรือประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้แต่ต้องเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยจากการค่อยๆปลูกค่อยๆฝังของคณาจารย์ให้นักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยาแห่งนี้ได้รับได้ซึมซับและลึกซึ้งกับหลักการประชาธิปไตยเพื่อที่นักเรียนที่นี่จะได้เติบใหญ่เป็นต้นกล้าหน่ออ่อนแห่งพืชพันธุ์ประชาธิปไตยต่อไป
5: คนหนึ่งคิดขึ้นมาต้องมีคนหนึ่งที่คิดไม่

0: ตรงกับเราเพราะไม่มีหรอกครับที่แบบเขาจะคิดตรงกับเราเสมอเราต้องฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วย
1: ไม่ใช่ว่าเราแต่ใจตัวเองไม่เห็นใจผู้อื่นไม่คิดว่าผู้อื่นนั้นเป็นยังไงแต่เราไปว่าเขาไม่ใส่ใจเขาเลยมันไม่ใช่ค่ะทุกคนต้องมีความใส่ใจและรักใคร่ปองดองกันค่ะ
2: เอาใจเขามาใส่ใจเราพอเราทำงี้ได้มันก็เป็นการสร้างสายสัมพันธ์โดยแบบที่เขาว่าเขาให้ใจเรามาเลยอะ 100% เลยอะครับไม่ต้องทำอะไรมากครับ
3: บ้านเมืองของเราตอนนี้กำลังเป็นยังไงแล้วเราอยากลงมือจะพัฒนาอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงแต่ว่าเราก็ขอเป็นแบบว่าแทรกอยู่ในของพวกเขาอะค่ะแทรกอยู่กับคนบุคคลอื่นก็พอใจแล้วค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
2: huh?
1: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา FY เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงที่ขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น MG อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า N ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่

ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรง T เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนัก

ของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทาง190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะDNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะ

ตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1 นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA เกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงก์กันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1 นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strandให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์ใส่

ั้นๆ นะคะให้เป็นครับโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Helicase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Helicase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่ไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ยู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ที่10สนุกกับคำคล้องจอง
5: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
6: เย้
5: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
7: หนูค่ะหนูค่ะ
5: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
7: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
8: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
5: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
6: เย้ yeah, yeah.
3: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
4: ผมก็ชอบครับคุณครู
5: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
9: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตรเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
5: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
4: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
7: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
5: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
9: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
5: เก่งมากค่ะไหนเด็ก

0: เด็กลองยกตัวอย่างคำคล้องจองหนึ่งพยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
1: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
2: คำว่าเคาะกับเหมาะแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
1: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
3: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
3: ใช่ครับครู
4: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
0: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
4: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
4: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
5: เย่ yeah!
0: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
2: สนใจ
3: ไฟรู
1: ้ดูแล
4: แม่ยาย
0: ลายมือ
2: ถือปืน
3: ยืนยาว
1: ชาวเมือง
4: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
1: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
0: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
4: ตามใจฉัน
2: ฝันว่าหิว
3: ปลิวตามลม
1: ชมดอกไม
0: ้ไส้ดินสอ
4: พ่อแม่ผม
2: ลงใต้ปีก
3: หลีกให้พ้น
1: คนไม่ดี
4: พี่สอนน้อง
0: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
1: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
1: ทรัพย์สินเงินทอง
4: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
2: ข้างฉันสองชั้น
3: วันนี้ไปเที่ยว
1: เลี้ยวไปทางซ้าย
4: ย้ายไปทางขวา
0: อย่าออกนอกลูก
2: ปูเสื่อกินข้าวว
3: าววับแหวนทอง
1: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
5: เย้

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

ด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

และเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับซึ่งวันนี้เพื่อนครูจะได้ฟังประสบการณ์จากอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้จะเป็นตอนที่สำคัญมากๆเพราะเป็นวันเริ่มต้นถ้าบอกเริ่มต้นดีจะมีชัยไปตลอดทั้งเทอมหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ฮะ
0: แต่เป็นการตั้งกฎกติกาในวันเปิดเรียนเนี่ยสำคัญแค่ไหนครับ
1: คือกติกาที่เริ่มต้นตั้งไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์มันจะเกิดขึ้นเน
0: ี่
1: ยมันก็จะเป็นการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค
0: ์ป้องกันไว้ได้ก่อนเลย
1: ไว้ได้ก่อน
0: ครับแต่ทีนี้การจะตั้งแบบไหนอย่างไรใครเป็นคนตั้งจะฟังกันยังไงแล้วจะเลือกกติกาแบบไหนมาเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อนะครับจากประสบการณ์ที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้อยากพาไปดูห้องเรียนประถมที่อังกฤษครับว่าคุณครูที่อังกฤษเขาใช้วิธีไหนแล้วเด็กมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างในวันเปิดเทอมวันแรกและการตั้งกฎเชิญครับ
2: Okay, a couple of things to show you this morning. First of all the way through the day, I'm going to be looking carefully for people each session of the day who I think really do their learning in the best way. It might be because you are really concentrating. It might be because you do your best. It might be because you listen really well to your partner. But I have some good work tickets here, and I will write your name on it, and I'll write why. And on this side, there's a little ticket, and then we're going to put it in the Homer Simpson tin. And at the end of the week, I will draw two, or maybe three of these out for a special prize. And it's not just for people who get everything right, it's for people who try their best in their learning, okay?
3: Just freeze that picture there. Let no one out there believe that they're too old for tangible rewards.
2: No, absolutely.
3: Homer Simpson and the tickets and the tin.
2: Yeah.
3: Bam-a-loo, that's going in big time, isn't it?
2: This is if you do something that is just absolutely amazing. If you get one of these, that is extra special.
3: Why do we give children tangible rewards?
2: Well, I think you

0: ะคือเขามีการตั้งกติกาเหมือนเป็นการตั้งกติกาในวันแรกของวันเปิดเรียนอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: สำคัญไหม
1: ครับกติกาของวันแรกของเด็กไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกติกาของเด็กฝรั่งตรงที่ว่าเด็กไทยเนี่ยเขาดูเหมือนว่าจะรู้กติกาอยู่แล้ว
0: อ้าวทำไมครับ
1: พ่อแม่สอนมาแล้วไงอยู่ในห้องเรียนต้องตั้งใจเรียนนะต้องเชื่อฟังครูนะเนี่ยพ่อแม่สอนมาแล้ว
0: กติกาพื้นฐานเด็กมีอยู่แล้ว
1: เด็กมีอยู่แล้ว
0: แต่เราต้องมาตั้งกติกาเฉพาะในห้องเร
1: ีย
0: น
1: เฉพาะในห้องเรียนตั้ง
0: ต้องมีเหมือนกัน
1: ต้องมีเหมือนกันกว้างๆเพราะว่าเด็กมีความเคยชินจากที่บ้านมาเนี่ยไม่เหมือนกันเราต้องพูดคุยกันว่าสำหรับการเรียนของเราตรงนี้เรามีอะไรบ้างที่เป็นเงื่อนไขสำคัญ
0: ครับคนตั้งกติกาเป็นอาจารย์หรือเป็นคุณครู
1: เรามีบ้าง
0: ไหมฮะ
1: เรามีบ้าง
0: ครับ
1: เรามีชนิดที่ว่าเรามีของเรา
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็จะถามเด็กว่าเขาต้องการกติกาอะไร
0: อ
1: ันนี้กติกาของเด็กมันจะหลากหลายจุกจิกก็ให้เขารวบรวมกันมาว่าเขาจะเอาอะไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนกับให้เสนอมาแล้วเขาโหวตกันเองเลือกกันเองด้วยสำคัญยังไงฮะการที่ให้เด็กมีกติกาโดยตั้งมาเองแล้วก็เลือกกันเองครับ
1: เขาต้องรับผิดชอบไงฮะ
0: อ๋อ
1: ถ้าเขาตั้งอะไรมาเขาต้องรับผิดชอบสิ่งนั้น
0: ครับอีกอย่างนึงที่เห็นครูอังกฤษใช้แล้วก็ครูไทยก็น่าจะมีคือการใช้บัตรที่มันเป็นบัตรความดีงั้นจะให้ดาวหรือจะ
1: เด็กชอบมาก
0: เหรอฮะ
1: เด็กไทยชอบมาก
0: ได้ผลมากกับเด็ก
1: รางวัลเนี่ยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับยังไงบ้างครับที่อาจารย์ได้ใช้หรือว่าที่เห็นประสบการณ์มา
1: พี่เป็นคนใช้เทคโนโลยีนะ
0: ยังไง
1: สมมติเด็กอะไรก็ทำความดีเนี่ยพ
0: ี่
1: บอกเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ใบหนึ่งจะมีรูปเขาอยู่ทำท่าแอคอาร์ตเขาก็จะทำบ่อยๆเพราะเขาจะได้ถ่ายรูปบ่อย
0: จะหลายท่าด้วย
1: แล้วก็เอาไปให้แม่ใช้เทคโนโลยีช่วยเพราะเราได้ไม่ต้องทำอะไรมาก
0: ครับอ้าวการมีบัตรแล้วเขียนชื่อเด็กชายนั้นเด็กชายน
1: ี้
0: ได
1: ้ทำส่วนหนึ่งก็มี
0: มันความภูมิใจจะมากกว่าถ่ายรูปเฉยๆแล้วไปให้แม่ดูเป็นไฟล์หรืออ
1: ันนี้ง่ายๆก่อนค่ะ
0: อ
1: ันนั้นถ้าเรามีสเต็ปเดียวเราก็หมดมุกเร็วใช่ไหมหมดมุกเร็ว
0: จริงๆอันนี้สำคัญต้องค่อยๆปูทีละขั้นทีละขั้นต้องไม่เล่นมุกไม่ซ้ำๆเดี๋ยวเด็กเบื่อใช่ไหมโอ๊ยรูปฉันได้แล้วฉันไม่ต้องทำละก็แสดงว่าการให้รางวัลคำชมก็ยังสำคัญกับเด็ก
1: สำคัญมันเป็นกลยุทธ
0: ์ครับอาจารย์ครับครูแต่ละท่านเนี่ยคงจะมีลีลาเฉพาะตัวในการที่จะตั้งกฎกติกาหรือว่าดึงให้เด็กมาสนใจอย่างครูอังกฤษเขาใช้ Give me 5นะครับเพราะ5นิ้วเนี่ยฮะแล้วก็แต่ละนิ้วเหมือนเป็นกติกา5ข้อที่จะบอกให้เด็กเนี่ยตั้งใจเรียนตั้งใจฟัง
1: ค่ะความจริงการใช้มือเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดเลย
0: ครับ
1: แล้วดีที่สุดมันง่ายสำหรับครูที่จะออกแบบแต่ว่าครูก็ให้ความหมายของนิ้วแต่ละนิ้วเอาไปกำหนดพฤติกรรมเด็กใช่ไหมฮะการให้ความหมายพฤติกรรมเด็กเนี่ยเด็กเขาก็มีมือไงม
0: ัน
1: ก็ง่ายด้วย
0: เขาจะนึกออก
1: เขาจะนึกออก
0: ข้อหนึ่งก็คือนิ้วโป้งจะหมายถึงกติกาข้อไหนอ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะม
0: ัน
1: เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์แล้วเด็กก็จำได
0: ้ครับนอกจากมือมีอย่างอื่นที่อาจารย์ใช้แล้วก็
1: ที่พี่เคยใช้คือธง
0: ฮะ
1: ธงเหลืองธงแดงธงเขียวธงขาวให้ระดับของความเข้มข้นของพฤติกรรมไว้ที่ธงนั้นแล้วก็เขียนไว้ที่ธงเลย
0: เขียนอะไรไว้ที่ธง
1: เขียนกติกาไว้ที่ธง
0: แล้วไงก็ชูขึ้นมา
1: ชูขึ้นมาชูแล้วเราไม่ชูเองเราจะไปทำเองเราให้เด็กเป็นผู้ถือธงไว
0: ้ผู้คุ้มกฎ
1: ผู้คุ้มธงเรามอบอำนาจให้เด็กไป
0: เหรอฮะหมายถึงว่าเด็กคนนั้นก็จะเหมือนคนที่คอยดู
1: คอยดูบางทีให้เป็นกลุ่มไงฮะสมมติเด็กถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆเนี้ยกลุ่มนี้มีหน้าที่ดูแลธงสีขาวอย่างเงี้ยธงสีเขียวอย่างเงี้ย
0: งั้นใครทำผิดกติกาธงสีขาวเขาจะชู
1: เขาจะบันทึกพฤติกรรมเขาจะสรุปรวมพฤติกรรมมาอะไรมาพี่เคยใช้ธงนะเพราะธงมันทำง่าย
0: ครับลงไปสมมติว่าใครมีธงมาเยอะๆหลายๆสีผิดหลายๆกติกาหลายๆข้อเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วยังไงต่อ
1: ก็ถามคลาสว่าจะเอาไงดี
0: เราไม่เป็นคนฟันธง
1: เราไม่ตัดสินใจอะไรมากมายค่ะเราปรึกษาหารือเขาตลอดเด็กเพราะว่าเราเสียงเดียวเด็ก40
0: เพราะงั้นถ้าเพื่อนบอกยังไงคนที่รับธงไปเยอะก็ต้องรับ
1: รับตามนั้น
0: รับสภาพ
1: เล่นตามกติกาเด็กถ้าเขาคุยกันเองเนี่ยมันง่ายกว่าเราไปออกคำสั่ง
0: โอ้จริง
1: ๆแล้วเราใช้สติวิธี
0: ลงโทษที่มีมาที่เด็กเขาโหวตกันเขาเลือกกัน
1: พี่สอนภาษาอังกฤษนะ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าใครทำผิดกลุ่มไหนทำผิดมากๆเนี่ยกลุ่มนั้นจะต้องไปทำอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษพี่จะไม่ให้เขาทำอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์กับตัวเขาอะเช่นไปวิ่งรอบสนามยังไม่เอามันไม่เกี่ยว
0: ไม่เป็นประโยชน์กับวิชาภาษาอังกฤษ
1: ใช่ไม่เกี่ยววิชาเราอ
0: ย่างนี้ต้องสอนพละก็อีกเรื่องนึง
1: ใช่พละวิ่งไปเลย20รอบ
0: ครับโอ้ฟังมาได้เคล็ดลับหลายอย่างเลยครับที่เพื่อนครูสามารถเอาไปใช้ได้โดยตรงแต
1: ่
0: ถ้าอยากให้อาจารย์สรุปครับว่าในวันเปิดเทอมวันแรกการจะมาตั้งกฎกติกาในชั้นเรียนเนี่ยคุณครูต้องจัดการต้องเตรียมมาเนี่ยเป็นลำดับขั้นตอนต้องเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะคือเรื่องนี้ครูพอจะเข้าคลาสเนี่ยครูต้องทำกันบ้านก่อน
0: ครับ
1: ก็คือต้องคิดก่อนว่ากฎกติกาจำเป็นสำหรับในชั้นเรียนมีอะไรบ้างเสร็จแล้วพอเราไปถึงเนี่ยหลังจากเราสร้างสัมพันธ์อันดีกับเขาแล้วเนี่ยเราค่อยเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็โยนประเด็นให้เด็กๆโดยถามปัญหาในชั้นเรียนเขาซะก่อนถามปัญหาเสร็จแล้วพอเขาโยนปัญหาขึ้นมาเราก็ให้เขาหาทางแก
0: ้
1: พอเขาหาทางแก้ปุ๊บเราก็เอาสิ่งที่เขาแก้ไขเนี่ยเอามาเรียงลำดับเป็นกฎแล้วสร้างข้อตกลงร่วมกันอะไรที่เกินไปเราก็เสนอให้เขาเอาออกซะบ้างอะไรที่น้อยไปเราก็ช่วยเติม
0: แล้วจากนั้นระหว่างชั้นเรียนไปตลอดทั้งเทอมก็พยายามให้
1: มอบอำนาจให้เด
0: ็
1: กติดตามกฎอันนั้นเรามีหน้าที่ควบคุมดูแลเท่านั้นถอดจากบทที่ใช้อำนาจเป็นบทที่คอยควบคุมช่วยเหลือส่งเสริมเท่านั้นค่ะ
0: อันนี้สำคัญนะฮะ
1: สำคัญ
0: บทจากที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจนี่ออกไป
1: ค่ะการที่เด็กได้แสดงออกอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะทำให้เราตามเด็กทัน
0: งั้นช่องว่างระหว่างวัยที่อาจจะเกิดในชั้นเรียนมันก็จะ
1: น้อยลง
0: น้อยลงลดลงเราก็รู้จักเด็กมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ครับนี่คือซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเพื่อนครูครับเมื่อฟังประสบการณ์ของอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและสอนมากว่า30ปีนะฮะเราจัดการชั้นเรียนมาโดยตลอดถ้าอยากชมตอนก่อนหน้านี้หรือตอนอื่นๆครับดาวน์โหลดได้ที่ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริศนานะครับขอบคุณครับ
1: ดีค่ะ
0: วันนี้เวลาของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนหมดแล้วครับพบกันในตอนหน้าอาจารย์ปริศนาผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับซีรีส์ที่เพื่อนครูจะได้รับการแบ่งปันประสบการณ์จากคุณครูที่เคยสอนมามากกว่า30ปีครับปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับอาจารย์สอนมามากกว่า30ปีนะครับทุกระดับชั้นเลยอนุบาลจนถึงม.6
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องของเด็กที่มีปัญหาปรับตัวไม่ได้ปร
1: ับ
0: ตัวกับเพื่อนๆกับห้องเรียนกับคุณครูกับโรงเรียนไม่ได้เลยอาจารย์เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ
1: เคยค่ะเด็กที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยเขาจะล้มเหลวไปเรื่อยๆตั้งแต่ล้มเหลวทางสังคมล้มเหลวในการเรียนเสร็จแล้วก็นำไปสู่การอนาคตที่ล้มเหลวได
0: ้
1: ถ้าเขาเกิดมีปัญหาแรงๆเนี่ยเขาจะต่อต้านการเรียนไปเลย
0: แต
1: ่ต่อต้านโรงเรียน
0: ครับแต่ถ้าคุณครูหรือโรงเรียนเข้าใจเขา
1: ค่ะ
0: ปัญหานี้แก้ได้ไหม
1: แก้ได้ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้เราจะมีตัวอย่างของเด็กนักเรียนประถมที่อังกฤษคนหนึ่งครับชื่อมูเมดมีปัญหาการปรับตัวครับลองดูว่าจากตัวอย่างที่ห้องเรียนที่อังกฤษแล้วมาเทียบกับห้องเรียนไทยหรือว่าการจะช่วยเหลือเขาที่ห้องเรียนไทยจะเป็นอย่างไรเชิญครับ
2: Stop, thank you. Mohammed, what is the problem that is so bad that you feel that you need to hurt somebody? Stay here while I speak to Becca. Thank you.
3: Okay, and your son's in year six?
4: He is, yes.
3: And your son hasn't been here that long, has he?
4: No, he hasn't. We're quite recent.
3: Unfortunately, you've missed the deadline
4: okay.
3: for choosing schools. Mm-hmm. Your choices are going to be a little bit more limited than most.
4: Okay.
3: Because children have already been given their places in secondary.
4: Where we come from, we don't have a choice. It's you either go to that school and like it or lump it.
3: But what we don't want is Mohammed not to have a school in September.
4: Yeah.
5: Okay, guys, so what do we need to tell our reader in our opening paragraph? What do we need to tell our reader about, Jasmine?
6: Good about being a nurse.
5: Absolutely. What's good about being a nurse? That's the reasons we're going to give. So what's the first thing we're going to need to say about? Can someone give me some ideas about how... What's the matter, Siobhan?
6: Hooked me.
5: Okay. Mohammed, I'm giving you a warning now. You need to stop, all right? Our golden rule is that we listen, okay? What we're trying to persuade them. Who can give me a fantastic idea? Fantastic, so I'm going to have a go. Are you... Bektash, Mohammed. Mohammed, I've given you your warning, okay? And because you've carried on breaking the golden rule that we listen, I'm going to put a minute on the board for you, all right? You've lost a minute for breaking the golden rule that we listen. You're now not being kind and helpful. That's the second golden rule that you've broken. You need to go and sit at the timeout chair, please, so we can carry on with our learning. Mohammed, you need to go to the timeout chair now, please. Thank you. Okay, guys, so I was just with Isa. Isa, what was your idea for our opening sentence? Off you go.
6: Are you tired of...
0: เห็นพฤติกรรมของมูเมดห้องเรียนที่อังกฤษเหมือนพฤติกรรมเด็กไทยที่ปรับตัวไม่ได้ไหมครับ
1: มีส่วนที่คล้ายกันเพราะว่าเด็กก็จะคือเด็กทั่วโลกมันเป็นเด็กเหมือนกันหมดแล้วคือมูฮัมหมัดนี่เขาจะมีปัญหาอยู่2อย่างก็คือว่าสังเกตดูว่าตัวเขาจะโตแล้วเขาจะผิวดำเขาเป็นคนที่มาต่างชาติพันธ
0: ุ
1: ์ที่สังเกตนะฮะซึ่งประเทศไทยไม่มีแบบนั้นแค่ไม่มีแบบนั้นก็จะมีไปอีกแบบนึงสังคมที่ต่างกันอะไรอย่างเง
0: ี้ยอย่างของบ้านเราจะเป็นยังไงฮะปัญหาที่มีเด็กปรับตัวไม่ได้หรือที่หนักๆจะเป็นยังไง
1: ค่ะเด็กปรับตัวไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นที่โรงเรียนเนี่ยเด็กจะเก็บตัว
0: ครับ
1: เงียบแล้วก็ไม่สังคมกับผู้อื่น
0: อ๋ออ
1: ย่างเงี้ย
0: จะไม่เหมือนมูฮัมหมัดที่อาจจะเล่นกับเพื่อนแกล้งเพื่อน
1: หรือว่าอยู่ในนั้นเป็นอีกพฤติกรรมนึง
0: ก็มีแบบนี้เหมือนก
1: ัน ก็มีค่ะ
0: แต่ที่เงียบนี่จะหนักกว่า
1: เงียบเงียบคือเงียบเพราะว่าไม่รู้จะเข้าไปหาเพื่อนได้ยังไงไม่รู้จะเข้าไปหาครูยังไงไม่รู้จะทำตัวยังไงทำตัวไม่ถูกอาจจะถูกเลี้ยงดูมาให้อยู่แยกตัวอยู่คนเดียวมากจนเกินไปบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับถ้าดูสาเหตุของเด็กที่ปรับตัวหรือมีปัญหาในการปรับตัวนะครับอาจจะปรับตัวได้ช้าหรือปรับไม่ได้เลยเนี่ยสาเหตุจริงจะมีอยู่
1: หลากหลายมากแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้เด็กปรับตัวยากเนี่ยมีอยู่อย่างที่มองเห็นชัดๆตลอดมาทุกเคสที่มีคือเด็กมีความกลัวความวิตกกังวลมีความเครียดเด็กที่มีความเครียดจะปรับตัวช้ามากแล้วก็ปรับตัวไม่ได
0: ้ครับเขาเครียดเขากลัวเขาวิตกกังวลเรื่องอะไรฮะ
1: ทุกเรื่อง
0: อ๋อแล้วทุกอย่างมันรวมกันหมดเลย
1: ทุกอย่างมันรวม
0: ดังนั้นครูจะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ยังไงบ้างครับ
1: พอเรารู้ว่าเรามีเด็กใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องทำความรู้จักกับเด็กก่อน
0: เริ่มทำความรู้จักก่อน
1: รู้จักกับเราให้สนิทกับเราก่อนให้คุยได้ดูอย่างให้เขาไว้วางใจเราแล้วเวลาเราพาเขาไปถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยจูงมือเขาไปเลยจูงมือเขาไปที่คลาสแล้วแนะนำให้เพื่อนรู้จักแล้วก็ให้เขาถามเราคุยแทนเขาคุยแทนเด็กเพราะเด็กจะไม่กล้าพูดเราคุยกับเพื่อนแทนเด็กยังไงสูงเหมือนใครยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปถามอะไรที่ทำให้เด็กตอบแล้วคำถามมันจะมีลบ
0: ครับเช่น
1: ว่าเขาอ้วนไปหรือเปล่าหรือว่าน้ำหนักเขาเท่าไหร่ท้ายซี่อะไรเนี่ยเด็กมันจะตูมเลยงั้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือให้เด็กไปยืนหน้าชั้นเนี่ยก็ความกลัวก็จะมาละไม่ไปมั่นใจไปอยู่บางคนไม่กล้าเลยที่ไปยืนทำตัวไม่ถูกแต่ให้ครูเป็นคนเริ่มก
1: ่
0: อนเริ่มคำถามแทนเด็กที่มาใหม่ใช
1: ่
0: ไหมฮะ
1: แล้วก็คุยแล้วในขณะที่คุยเนี่ยเราจะต้องอยู่กับเขาไงจับมือเขาไว
0: ้
1: โอบเอวเขาไว้โอบไหล่เขาไว้อะไรเนี่ยหันจับหันทางนู้นนี่ให้เขารู้สึกสบายๆในห้อง
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยค่ะแล้วหาเพื่อนให้ทันที
0: หาเพื่อนให้ทันที
1: ค
0: ำว่าหาเพื่อนให้หาแบบไหน
1: ฮะยกมือถามเลยใครอยากดูแลคนเพื่อนใหม่คนนี้อะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยเราไม่ต้องเลือกแต่ให้สมัครแต่ถ้าไม่มีใครสมัครเนี่ยเราจะต้องเลือกคนที่อ่อนโยนใจดีมนุษยสัมพันธ์ดีๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับมอบหมายหน้าที่นี้ให
1: ้
0: ครับเด็กนักเรียนที่ครูเคยสอนในชั้นประถมนะฮะมีปัญหาเหมือนโมฮัมเหม็ดที่ปรับตัวไม่ได้แล้วก็ต้องไปแกล้งเพื่อนแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ชั้นเรียนมีปัญหาแบบนี
1: ้
0: มีตัวอย่างไหมครับ
1: โดยปกตินะเด็กที่พี่เคยเจอเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาแกล้งเพื่อนแต่เขาอยากเล่นด้วยซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กอยากแย่อยากเล่นอะไรตามวิสัยของเขา
0: คือสมาธิเขาไม่อยู่กับการสอนหรือคำพูดของครูละ
1: อ
0: ยากจะมาเล่นกับเพื่อน
1: บางทีเขาอาจจะชอบคนนี้อยากเล่นกับคนนี้อยากแย่คนนี้อะไรเนี่ยแต่ว่าอีกคนหนึ่งตีความผิดไงตีความผิดว่ามารบกวนเขาแย่งเขาตีความผิดเพราะนั้นเราต้องสร้างความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยอันนี้พอถ้าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องเมื่อกี้นี่คุณครูในเทปอ่ะเขาจะว่ามาโมฮัมเหม็ดคนเดียวนะ
0: ใช่
1: หยุดนะหยุดอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวครูจะลงโทษนั่นน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะมันไม่ค่อยเกิดผล
0: ครับ
1: เพราะเราจะทำให้มันเป็นรู้สึกว่าตัวเขาแล้วถูกเพ่งเล็งมากเกินไป
0: แล้วมันมีตอนนึงด้วยที่เพื่อนหันมาคุยกับโมฮัมเหม็ดเองแล้วครูหันมาเห็นพอดีก็คือโมฮัมเหม็ดไปชวนก็มาดูโมฮัมเหม็ดอีกงั้นควรจะเป็นยังไง
1: ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นในห้องเรียนของพี่อย่างนี้เนี่ยพี่จะเรียกโมฮัมเหม็ดมายืนหน้าห้อง
0: เรียกมายืนหน้าห้องเลย
1: แล้วก็ให้โมฮัมเหม็ดคุยในกิจกรรมของเราไงเบนเขาออกจากตรงนั้นแล้วก็ให้เขามาร่วมกิจกรรมในเนื้อหาที่เรา

0: สอนนั่นแหละ
1: ครับคือดึงเข้ามาสู่เนื้อหาที่เรากำลังพูดอยู่แล้วก็กับเพื่อนๆซะเลย
0: เวลาเรียกเข้ามาละอย่าให้ท่าทีที่มีความกดดัน
1: ครับ
0: ครูว่าเธอน่าจะมาคุยเรื่องนี้กับครูนะกำลังคุยเรื่องนี้พอดีเลยนะมันน่าจะเหมาะกับเธอที่เธอจะคุยนะ
1: ตอนเรียกไม่ใช่ว่าดุเธอทำผิด
0: ไม่ได้ดุไม่ได้ดุ
1: เรียกมาเลย
0: เรียกมาเฉยๆเรียกมาเหมือนกับว่าเรามาเห็นเขาพอดีเราทำเหมือนประหนึ่งว่าเราไม่รู้ว่าเขามีพฤติกรรมอะไรอยู
1: ่ไม่ใช่ว่าเธออย่าไปแกล้งเพื่อนเธอแกล้งเพื่อนเธอออกมาฉันไม่ใช่อย่างนั้น
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: พอเห็นเขาทำก็เรียก
0: บางทีเราทำเป็นไม่รู้ไงแต่ในกรณีที่เพื่อนฟ้องเนี่ยเราก็จะบอกไม่เป็นไรหรอกเราพูดว่าไม่เป็นไรซะก่อนเนี่ยมันสร้างความเข้าใจได้ระหว่างเรากับโมฮัมเหม็ดแล้วก็เด็กด้วยไม่เป็นไรเด็กที่ฟ้องเราก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวครูคงจัดการให้เพราะไม่เป็นไรครูรับรู้แล้วแต่ตัวเมย์ก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เขาทำมันไม่เป็นไรแต่ว่าเรากำลังดึงเขาออกไปและเมื่อหมดตรงนั้นแล้วเราหาโอกาสอธิบายหาโอกาสอธิบายว่าการที่เราจะทำอย่างนี้กับเพื่อนเนี่ยเราต้องรู้นะเพื่อนชอบหรือไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบเราต้องหยุดอะไรเงี้ยให้นึกถึงนะเวลาใครเข้ามาทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: แต่ว่าอธิบายทีหลังใช่ไหม
0: ทีหลัง
1: ไม่ใช่หยุดชั้นเรียนแล้วอธิบาย
0: ไม่ใช่
1: ที่ในตัวอย่างจะมีการเชิญผู้ปกครองมาคุยมาพบด้วยเมื่อไหร่ถึงควรจะเชิญผู้ปกครองหรือว่าจำเป็นไหมที่ควรเชิญผู้ปกครองไทยเนี่ยมาคุยเรื่องของลูกตัวเอง
0: โดยความยินยอมของเด็ก
1: หมายถึงต้องถามเด็กก่อนนะ
0: ใช่ค่ะบอกปัญหาแบบเนี้ยเราคุยกันเองได้ไห
1: ม
0: ถ้าเราคุยกันเองแล้วเนี่ยพฤติกรรมอันนี้ของเราหายไปเนี่ยก็ไม่ต้องถึงพ่อแม่จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราปรามไว้ด้วยซ้ำ
1: เหมือนกับบอกอ้อมๆว่าถ้าเธอยังทำอีกหรือหนักขึ้นอีกคราวนี้
0: ต้องถึงมือพ่อแม่ละอะไรเงี้ยซึ่งเด็กเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องไปตามพ่อแม่มาโรงเรียนเรื่องจากเขาทำผิดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แรงมากสำหรับเขา
1: หรือว่าเชิญหรือคุยแต่ไม่บอกให้เขารู้ใช้วิธีนี้ได้ไหม
0: ได้ค่ะแต่ต้องระวังเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยพฤติกรรมเราไม่รู้ไง
1: จริง
0: วันนั้นเราคุยกันเราเด็กไม่รู้นะแต่กลับบ้านพ่อตีลูกเลยเด็กก็ไม่ไว้ใจเราอีกเลยเดี๋ยวโอ้โหนี่แอบไปคุยกันในชั้นเดือดร้อนเด็กก็จะตีตัวออกห่างกับเราง
1: ั้นถ้าคำแนะนำนะครับที่อาจารย์จะแนะนำคุณครูในการทำหน้าที่นี้เมื่อมีเด็กมาแล้วปรับตัวไม่ได้แล้วก็แสดงพฤติกรรมอาจจะทั้งลักษณะก้าวร้าวหรือแค่แกล้งเพื่อนนิดหน่อยต้องทำไงบ้างครับ
0: เราปรับมุมมองเราก่อน
1: ครับ
0: เราไม่มองว่าพฤติกรรมนั้นเป็นปัญหาอย่าไปตีตราว่าเขามีปัญหาอย่าไปตีตราว่าเขาปรับตัวไม่ได้อะไรเพียงแต่เรียกมาคุยแล้วก็หากิจกรรมที่เขาสามารถจะไปสร้างสัมพันธ์ดันดีกับเพื่อนได
1: ้แล้วเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วส่งไปอยู่กับเพื่อนหรือกลุ่มแต่งงานเสร็จแล้วจากนั้นก็คือ
0: ปล่อยแล้วเรารอบสังเกตเราสังเกตอยู่ห่างๆว่ามันราบรื่นดีไหม
1: ครับถ้าไม่ราบรื่นไปมีปัญหาในกลุ่มทะเลาะกันอีกปรับตัวไม่ได้ในกลุ่มเล็กๆเนี่ย
0: เอามาใกล้เรา
1: เอา
0: เข้ามาใกล้เรา
1: คนนั้นกลับมาใกล้เรา
0: เอากลับมาใกล้ๆเราค่อยๆพูดค่อยๆคุยเราต้องล้วงให้ลึกแหละ
1: ครับ
0: ถ้ามีปัญหาอันที่หนึ่งปุ๊บเข้าลงไปอย่างนี้ตามสเต็ปนี้ไม่ได้แปลว่าเด็กคนนี้มีความซับซ้อนในบางเรื่องที่เราต้องช่วยเหลือมากขึ้นแหละเราต้องล้วงลึกไปถึงว่าอยู่บ้านเขาเป็นยังไงเขามีพี่ที่รังแกเขาหรือเปล่าแล้วมีปู่ย่าตายายที่ตามใจมากทำอะไรก็เหวี่ยงอย่างเดียวมีนะเด็กมีอย่างนั้นนะอย่างเงี้ยเราต้องลึกแหละ
1: ครับอาจารย์เคยเจอเรื่องแบบนี้ที่ลึกต้องเข้ามาช่วยเขาแล้วก็ลงปัญหาเขาลึกไปอีกถึงเรื่องทางบ้านอะไรแบบครอบครัว
0: มีค่ะมีค่ะ
1: ครับ
0: คือก็มีเด็กเข้ามาในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ได้ไม่แกล้งเพื่อนโดยตรง
1: ครับ
0: พี่ก็หาเพื่อนให้เขาเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีปฏิกิริยาก็คือว่าเขาจะโวยวายมากเวลาทำอะไรก็จะโวยวายมากกับเพื่อนแล้วจนแบบเพื่อนรำคาญโวยวายโวยไว้ก่อนโวยไว้ก่อนก็เรียกมาแล้วก็บอกเขาว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเพื่อนรำคาญนะ
1: ครับ
0: เราเคยรำคาญอะไรบ้างไห
1: ม
0: เขาบอกเขาเคยรำคาญแม
1: ่
0: เรารู้แล้วแม่เป็นตัวสร้างพฤติกรรมให้ลูก
1: ครับ
0: เราก็ค่อยๆแทนแม่
1: แทนแม่
0: เราทำตัวแทนแม่เขาไงเพราะเด็กเล็กอ่ะเด็กเล็กเราทำตัวแทนแม่พูดกับเขาดีๆนุ่มๆว่าวิชาอย่างนี้คุยเรื่องของเราให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มใหม่จนพอผลสอบมันออกอันนี้พี่ใช้เวลาจัดการเด็กคนนี้นานมากพอผลสอบออกปุ๊บเนี่ยคะแนนเด็กคนนี้ต่ำมากแม่มาเลยเราไม่ได้เชิญแม่มาเลยบอกว่าจะเอาลูกเราออกไปเลี้ยงหมู
1: ไปเลี้ยงหมู
0: ไปแรงเลยแม่กันเนี่ยเห็นไหมว่าพฤติกรรมเด็กมีผลนะต่ออนาคตของเด็กแล้วเราก็เข้าไปพูดเลยบอกว่าเทอมหน้าเนี่ยเด็กคนนี้จะต้องคะแนนดีขึ้น
1: ครับ
0: ถ้าไม่ดีขึ้นจะอนุญาตให้ไปเลี้ยงหมู
1: โอ้ครูตอนนั้นเป็นครูพูดแบบนี้กับพ่อแม่เลย
0: พูดพ่อแม่เลยบอกว่าคนนี้ต้องดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ย
1: ยอม
0: จะยอมให้ไปเลี้ยงหมู
1: ครับ
0: พอเทอมต่อมาตั้งใจเรียนเลยมันกลัวไปเลี้ยง
1: จริงๆวิธีเลี้ยงหมูนี่เอาไปใช้จะได้ผลเลยนะ

0: ครับก็บอกไปเลยว่าถ้าไม่ดีขึ้นเลี้ยงหมูดีขึ้นเลยนะ
1: ดีขึ้นเขาตั้งใจขึ้นอะไรขึ้น
0: พฤติกรรมที่เขาเป็นมาตลอดนี่หายไหมฮะ
1: หายไปเพราะเขามาใกล้ชิดเราอยากดีให้เราเห็นไงอยากเป็นที่รักของเรา
0: ครับก็แก้ปัญหานี้ได้

0: การมีเด็กที่ปรับตัวไม่ได้เพียงคนเดียวในชั้นเรียนอาจจะทำให้ชั้นเรียนของเพื่อนครูมีปัญหาไปเลยนะครับและเช่นเดียวกันถ้าครูไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหรือมองเห็นปัญหาตั้งแต่ทีแรกอนาคตการศึกษาของเด็กคนนั้นก็อาจจะเสียไปเลยเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่น่าจะเป็นประสบการณ์นำมาแบ่งปันเพื่อนครูถ้าสนใจดาวน์โหลดตอนอื่นๆได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริศนานะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วกลับมาติดตามซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ใหม่ครับวันนี้อาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับที่เพื่อนครูจะได้รับการแบ่งปันประสบการณ์จากอาจารย์ผู้ที่เคยสอนในโรงเรียนมากว่า30ปีครับปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้พบกันอีกแล้วนะฮะเราจะเป็นตอนที่ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาคลาสสิกสำหรับเพื่อนครูหลายๆท่านครับก็คือเด็กเบื่อเรียนนะฮะเพราะอาการการเบื่อเนี่ยแสดงออกได้หลายอย่าง
1: หลายอย่างค่ะ
0: ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนครูมีปัญหาแบบนี้นะฮะคือเด็กเบื่อเรียนแล้วอาการแตกต่างกันไม่รู้จะแก้ยังไงพยายามแล้วบางทีไอ้ทำให้แทบจะถอดใจจากการสอนได้ง่ายๆนะครับวันนี้จะลองดูวิธีการจัดการกันแต่ก่อนอื่นครับไปชมตัวอย่างห้องเรียนประถมที่ประเทศอังกฤษครับเชิญครับ
2: 3 2 1Teaching assistant Kat Hollinghurst is in at the deep end.
3: I need to go to the notes page.
2: She's in sole charge of a year 8 PSHE class.
3: Now, you should have all got those three facts down.
2: Kat's had experience of team teaching, but she's finding being on her own tough going.
3: At worst, I want to pull my hair out because they don't listen. Majority of them are chatting, off task, unable to settle. Takes a long time to get just the starter done.
2: It looks like a classic case of demoralizing low-level disruption. So who better than behavior guru John Bailey to help out?
3: Planners, pencil cases, housepoint books.
2: Chiltern Trinity in rural Somerset prides itself on its caring environment. Today, Kat's PSHE lesson will try to develop the pupils' listening skills.
3: Three.
2: In the starter, she wants students to speak and listen to each other.
3: I would like you to just be thinking of a topic that you can talk about for 1 minute. Okay? Any topic, nothing rude. So it might be a hobby, your favourite subject. Just be thinking about that while I'm taking the register.
4: They come into the room, you have an established routine, you ask them to get their planners and the materials that they need for the lesson. You do a countdown and they focus on you and do what you're saying. I think you're very good. No, you've got to hang on to this idea,
3: right, okay.
4: Because later on we'll be looking at some issues.
3: Five, four, three, two, one.
4: Always works. Very good.
3: Everyone paying attention? So you've got 1 minute for the first person to start talking, and I will tell you when to stop and when you're going to switch over.
2: The lesson is following a familiar pattern. Kat's starter's gone well, but the behaviour is beginning to deteriorate.
3: Right, Kieran, note that, thank you. You need to go and sit in your seat.
2: It's 20 minutes in, and Kat's moving on to yet another listening activity.
3: Write down or draw the three most important facts or three ideas that you thought you heard your partner saying. Try and come up with at least five things that you think make a good

0: listener.
1: Okay. He's seconds away from finding that you could either flick it across the room or, even better, you might get some ink out of it.
0: Right, Kieran. Kieran.
1: He's got an aeroplane. Mm-hmm. He's sort of doing some colouring in, isn't he?
0: Yeah.
1: This chap just had a really good idea, which is that if you make a really nifty aeroplane with a point on it, you might just be able to chuck it in your friend's ear. that'll be great. None of this behaviour is directed at you, is it?
0: No.
1: I guess we have to call it classically off-task behaviour.
0: Yeah.
1: Why do you think they're doing it?
0: Because they're bored.
1: They're bored, aren't they?
0: Yeah.
1: Let's just give ourselves a little bit of agony by watching a bit more of it.
0: I think some of you are quite off-task.
1: Don't underestimate these kids. When you were 12 or 13, what would you have done in that lesson?
0: I would have sat there and did it.
1: Would you?
0: Yeah.
1: Teachers.
0: I was quite good at school.
1: We've got to talk about lesson planning, haven't we?
0: Yeah.
1: I live. My guess is they've been doing stuff like this in school since they're about five.
0: Yeah.
1: There's nothing wrong with repeating what you do at primary school, especially once you've been poisoned by adolescent hormones. But it's got to have a few knobs on it. Otherwise, really, you're repeating stuff they've done already.
0: I think it's an experience thing. I'm not experienced enough to think, well, this activity isn't working, let's switch and do this.
1: OK, well, that's good, because that means you know the first answer right away. When the activity isn't working, you do switch or do something else. Absolutely bingo. The key to it, I think, it goes like this. You start lessons with objectives. What we are going to do, what we're going to learn. And the key test is, what are they going to know at the end of a lesson? Or be able to do at the end of a lesson they didn't do before. Once we got the objectives, we know where we're going in the lesson. So then we've got four or five teaching episodes, and I think with a group that age, you need four or five activities. Use your guts, you know, go with the force. Think of one of those boys who likes mucking around with pencils, and say to yourself, if I was teaching him, what do I need to do to keep him engaged?
2: ดูจากปัญหาที่เกิดการแก้ปัญหาของคุณครูที่อังกฤษเนี่ยเอามาเทียบกับห้องเรียนไทยเป็นไงมีอะไรเหมือนแตกต่างกันที่เราจะเอามาใช้ได้บ้างครับ
3: คือเด็กอะวัยกำลังสน
2: ก็ต้องอย่างเงี้ยถูกแล้วอ
3: ย่างเงี้ยต้องสน เป็นธรรมชาติของเขาสน เป็นสถานการณ์ก่อนที่ครูจะปรากฏกาย
2: ครับ
3: นะทีนี้ถ้าเป็นเด็กทั่วไปอย่างบ้านเราเนี่ยพอครูปรากฏกายปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะต้องวิ่งกันปุ๊บปุ๊บเข้าที่นั่งอะไร
2: แล้วก็นิ่งเงียบ
3: ใช่ไหมฮะแต่ในสถานการณ์ที่เขาไม่หยุดก็มี
2: ครับ
3: เขายังคงทำอะไรของเขาอยู่ในสิ่งที่เขากำลังสนใจอยู
2: ่ไม่เกรงใจกันเลยไง
3: แสดงว่าเขาไม่สนใจเรา
2: โหนี่เหมือนหาแฟนเขาไม่สนใจเราเราต้องทำไงดี
3: อะไรเราต้องมาดูตัวเราว่าทำยังไงถึงจะให้เขาสนใจเรา
2: เกิดจากอะไรบ้างที่เขาไม่สนใจเราครับ
3: ความชินชาเจอกันทุกวันมาอีกแล้วแล้วก็เกิดจากการที่ไม่กระตือรือร้นว่าสิ่งที่ครูจะสอนต่อไปนี้มันคงไม่มีอะไรน่าสนใจหรือมันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆซักๆจนแบบเหมือนเดิมยังไงก็เหมือนเดิม
2: เรียกสรุปรวมได้ว่าครูสอนไม่สนุกได้ไหมงั้นต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะ
3: ค่ะเราต้องวิเคราะห์ตัวสถานการณ์ก่อนแล้วว่าสิ่งที่เด็กเขากำลังวุ่นวายอยู่นะวุ่นวายอยู่กับอะไร
2: ครับ
3: ถ้าเขากำลังเล่นกันแสดงว่าเขาก็ยังเล่นไงเราก็จะไม่มองว่าเด็กไม่ร่วมมือกับเราแสดงว่าสมาธิยังอยู่ตรงนั้นบางคนอาจจะกำลังคุยกันแสดงว่ากำลังมีสาระสำคัญเรื่องอย่างนี้ยังคุยกันไม่จบถ้าเป็นเด็กไทยก็จะมัวทำกันบ้านวิชาอื่นเพราะชั่วโมงต่อไปจะสอน
2: ต้องส่ง
3: อะไรเงี้ยจะเรียนจะอะไรเงี้ยนะคะ
2: ค
3: ือเรามองไปเรื่อยแต่วิเคราะห์สถานการณ์ไปให้ทั่วแล้วสรุปแล้วเนี่ยความอลเวงตรงนั้นน่ะมันมีอะไรอยู่บ้างค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นตรงจุดไหน
2: จะแก้อะไรก่อนถ้ามันเห็นว่ามันเยอะไปหมดแล้วก็ยากไปหมด
3: อย่าไปกุมหัว
2: อย่ามารวมกัน
3: อย่าเอามารวมกันมองทีละจุดละจุดละจุดสมมติว่าเราเห็นเด็กกำลังคุยกันแล้วเราก็บอกจุดที่คุยเลยว่าคุยให้เสร็จภายใน2นาทีนะคือให้โอกาสกัน
2: ใจกว้างมากเลย
3: ภายใน2นาทีคุยให้เสร็จพอเราพูดแค่นั้นนะเด็กก็หยุดไปแล้ว2นาทีหยุดแล้ว30วินาที
2: ตกลงธุรกิจอะไรกันอยู่เธอครูให้2นาทีเธอคุยตกลง
3: เอาให้จบให้จบภายใน2นาทีนะแต่เมื่อกำลังเล่นกันอยู่ก็อ่ะเล่นให้เสร็จอีกนานมั้ยเนี่ยจะเล่นอีกนานมั้ยเนี่ยอะไรเงี้ยคุยไปเรื่อยๆทีละกลุ่มละกลุ่มละกลุ่มการคุยเนี่ยเป็นการบอกว่าเราดูเขาอยู่นะเด็กเนี่ยพอเขารู้ว่าเราดูเขาเนี่ยเพ่งเล็งเขาเป็นพิเศษเนี่ยเขาจะระวังตัว
2: แล้ววิธีการที่เข้าไปให้บอกจุดประสงค์การสอนก่อนว่าวันนี้จะสอนอะไรแล้วสุดท้ายอยากจะให้ได้อะไรอะไรแบบนี
3: ้ก็ต้องบอกค่ะแต่นั่นหมายถึงว่าจัดการแล้ว จัดการให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็คุยกันว่าเราสิ่งเราต้องบรรลุเป้าหมายร่วมกันคืออะไรอย่าไปบอกให้เขาบรรลุแต่ตามลำพังนะเขาจะขี้เกียจทันที
2: ต้องบอกว่าเราใช่ไหม
3: ใช่เราต้องบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
2: กับเด็กประถมต้องบอกเป้าหมายอย่างนั้น
3: บอกค่ะ
2: เหรอฮะ
3: แต่ว่าเด็กประถมเนี่ยบอกเป้าหมายเนี่ยอย่าไปบอกทีเดียวจบ
2: ยังไงครับ
3: บอกสั้นๆหนูทำสองข้อนี้เสร็จ
2: ครับ
3: เอามาส่งครูก่อนตรวจไปแก้ไขไปเอาไปทำต่อตรงนี้อีกนิดนึง
2: ครับ
3: คือเด็กก็บอกเป้าหมายไปทีละนิดละนิดเถอะไปเรื่อยๆเพราะเด็กเนี่ยพอบอกอ้าว20หน้าเด็กก็จบแล้วไม่เอาแล
2: ้วโอ้โหเยอะจังเลย
3: ไม่อยากทำแล้ว
2: ครับนี่ถ้ากลับมาถึงปัญหาเด็กเบื่อเรียนแล้วในชั้นเรียนถ้าครูควบคุมได้อย่างที่อาจารย์แนะนำก็จะจบไปตลอดรอดฝั่งเรียนกันไปได้
3: ไม่แน่บางทีไม่จบ
2: เหรอฮะทำไมฮะ
3: ถ้ามันหลุดคำว่าหลุดหมายความว่ากิจกรรมที่ครูจัดมาเนี่ยมันเร้าใจได้ระยะสั้น
2: ๆดึงความสนใจได้แป๊บเดียวอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ใช
2: ่งั้นต้องยังไงฮะ
3: ต้องวางแผนกิจกรรมไว้ให้เผื่อ
2: เ
3: ผื่อในหลายรูปแบบแล้วกิจกรรมต้องให้เด็กได้เคลื่อนไหวเด็กวัยขนาดที่อยู่ใน VTR เนี่ยต้องเคลื่อนไหวและต้องทำอะไรได้ตัวเองสมมติพี่สอนภาษาอังกฤษเนี่ยพี่ไม่เคยบอกศัพท์เด็กสักคำแต่พี่จะเอาเด็กวางไว้เยอะๆไปหามาบางทีอาจจะไม่ให้ทำกิจกรรมที่ซ้ำกันถ้าเด็กซนมากๆเพราะว่าเด็กกิจกรรมที่ซ้ำกันเนี่ยมันไม่เร้าม ันไม่เกิดการแข่งขันไม่เกิดกระบวนการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย
2: อย่างผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำให้มีกิจกรรมสำรองไว้ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนกิจกรรม
3: เปลี่ยน
2: ครับแสดงว่าช่วงเวลาที่เด็กวัยนี้นะฮะ12-13จะสนใจเนี่ยเขาจะสนใจในช่วงเวลาที่มี
3: ใช่
2: ควรจะมีกิจกรรม
3: ต้องเปลี่ยนบ่อยๆให้เด็กเขาเคลื่อนไหวไป
2: ครับ
3: แล้วไม่มีขีดจำกัดด้านเวลา
2: คำว่าเคลื่อนไหวไม่ใช่เคลื่อนไหวหมายถึงว่ากิจกรรมที่ต้องลุกเดินต้องขยับไม่ใช่อย่างนั้นเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวทางสติปัญญาเขาในการ
3: ได้วางแผนให้กับตัวเองว่าจะได้คำตอบนี้มาอย่างไรเพราะเดี๋ยวนี้เราจะต้องไม่เชื่อว่าครูเท่านั้นคือผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
2: ครับโอ้นี่มุมมองครูต้องเปลี่ยนไปเลย
3: เปลี่ยนค่ะต้องเปลี่ยน
2: ปัญหาแบบนี้ที่เจอเด็กเบื่อเรียนเนี่ยเป็นปัญหาที่ส่วนใหญ่ครูใหม่จะเจอไหมฮะ
3: เจอกันทั่วไปค่ะ
2: เหรอครับ
3: ครูที่อายุมากๆนี่ยิ่งน่าเบื่อ
2: โหจริงด้วย
3: ฮะน่าเบื่อในบุคลิกภาพแล้ววิสัยทัศน์มุมมองของครู
2: บางทีครูใหม่ๆอาจจะสดใส
3: แล้วก็เด็กยังมีสิ่งเล้าใจมากกว่า
2: ผมเปลี่ยนคำถามใหม่ปัญหาเด็กเบื่อเรียนในส่วนใหญ่จะเกิดกับครูเก่าใช่ไหม
3: จะเกิดกับการจัดกิจกรรมที่มันไม่ทันสมัยเด็กรับไม่ได้แล้วก็มันน่าเบื่อซ้ำๆซักๆอย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับวัยของครู
2: ครูที่สอนมานานแล้วแต่ปรับตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
3: อย่างนั้นน่ะแจ๋วเลยเพราะว่าครูที่สอนมานานแล้วน่ะจะมีประสบการณ์เยอะ
2: งั้นถ้าสรุปครับอยากให้อาจารย์แนะนำเพื่อนครูที่เจอต้องจัดการชั้นเรียนที่มันเบื่อหน้าเบื่อมากเด็กเบื่อจริงๆเบื่อเป็นกลุ่มหรือเบื่อทั้งชั้นก็ตามต้องเริ่มจากอะไรบ้าง
3: ครูทำกันบ้านนะคะครูคิดซะก่อนครูคิดว่าชั้นเนี้ยจะให้เกิดบรรลุเป้าหมายอะไรทําแผนอะไรเรียบร้อยตามกระบวนการนั่นแหละทําไปเถอะแต่เมื่อถึงชั้นเรียนแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราก็ต้องปรับไปตามที่เราคิดที่เด็กคิดหรือว่าโยนอํานาจการจัดการชั้นเรียนให้เด็กไปบ้าง
2: ครับ
3: ค่ะพี่ทําบ่อยเลยเพราะว่าพอเราโยนให้เด็กไปจัดการกันเองเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่น่าทึ่งกว่าที่เราคิดไว้ตั้งเยอะ
2: คําว่าน่าทึ่งคือเห็นศักยภาพของเด็ก
3: ใช่ศักยภาพมันออกมาในเรานึกไม่ถึงนะ
2: หมายถึงว่าเราบอกจุดประสงค
3: ์
2: ที่เราจะสอนและเขาจะได้
3: ใช่ไหมแล้วก็ตั้งคำถามไปด้วย
2: ครับตั้งคำถามไปแล้วให้เขาเป็นคนตอบ
3: ถ้าสมัยใหม่เขาเรียกว่าตั้งโจทย
2: ์
3: ตั้งโจทย์ให้เด็กและให้เด็กหากระบวนการตอบโจทย์นั่นเองแต่ในขณะที่เด็กกำลังเดินไปสู่กระบวนการที่จะตอบโจทย์ให้ได้นะเราต้องเป็นผู้เลี้ยงที่ดีต้องสามารถให้คำปรึกษาได้ต้องหาหนทางที่มันเป็นปัญหาของเขาได้แล้วก็คลี่คลายได้ให้เขาบรรลุเป้าหมายไปได้พร้อมๆกับเรา
2: ครับแสดงว่าเมื่อเป้าหมายชัดเจนบอกทางที่จะไปปลายทางอยากได้อะไรกระบวนการระหว่างไปถ้าเป็นกระบวนการที่ท้าทายเด็กจะไม่เบื่อ
3: ไม่เบื่อก็เด็กจะทำแบบมุทะลุเลย
2: โอ้จะสนุก
3: สนุก
2: ครับโหคำว่ามุทะลุนี่นึกเห็นภาพเลยนะ
3: ก็มุ่งไปให้ทะลุทาง
2: แบบเต็มที่เลยใช่ไหม
3: ค่ะ
2: งั้นบรรยากาศห้องเรียนจะเป็นอีกอย่าง
3: ไปอีกอย่างนึงเลยค่ะ
2: โอ้
3: ห้องเรียนจะเป็นของเขา
2: อาจารย์เล่ามาเนี่ยผมเห็นทางเหมือนกัน
3: ค่ะ
2: เห็นทางที่เพื่อนครูจะทำให้ห้องเรียนไม่น่าเบื่อ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ให้เป็นห้องเรียนที่เด็กเรียนอย่างสนุก
3: ค่ะ
2: ท้าทายเขา
3: และให้เขารู้สึกว่าเป็นห้องของเขาไม่ใช่ห้องของเรา
2: สำคัญมากมากตรงนี
3: ้
2: นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริศนามากนะครับขอบคุณครับ
3: ดีค่ะ
2: และเพื่อนครูสามารถติดตามชมและดาวน์โหลดตอนนี้หรือตอนอื่นๆของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ครับที่ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้อาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาค

ค่าโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะ

รังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลีย์นะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลีย์ก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลีย์นั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลีย์นี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลีย์เหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลีย์เสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียร

0: เหรียญนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชั่นค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงาน ของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวม

โมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสัตว์และหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสัตว์นั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยใหมันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วและมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอลนั่นอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแทร็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับ

มวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีหนึ่งเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า 1/2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม tracker ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรม tracker เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
2: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2

0: ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียววิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้า

0: ร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่าง1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผ ผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้สามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ำโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของยูคาริโอตเนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะ เรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ MSI Heracase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ Origin of Replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง Complementary Base Pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ Bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า Replication Fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y Shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ MSI Primase นะคะจับมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ MSI นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer ได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ MSI ที่ทำหน้าที่ในการเติม nucleotide นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบสA และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของ anti parallel กันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะ ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1 นะคะ lagging span นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging span นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading span นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับ

การสั่งเคาะ racking stand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะ enzyme นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสั่งเคาะ reading stand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสั่งเคาะสายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะ polynucleotide 2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของ enzyme helicase นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะ enzyme helicase เนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและ enzyme ligase นะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading stand นะคะและก็ racking stand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของ enzyme ligase นะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณ Okazaki fragment นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่าง enzyme และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะ DNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวคลีโอไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวคลีโอไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับC นะคะต่อไปนะคะ helicase นะคะเป็น enzyme แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ helicase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะA คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัย enzyme DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช
2: ่
3: คร
2: ับ
4: ใช
3: ่
4: ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็ก
2: ๆพร้อมครับ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
8: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
8: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
8: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
9: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
9: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
10: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
9: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
8: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
9: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: พราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
9: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: I think if I use this idea for my school, I will. I think it's gonna be just one day because it's. I think it's quite too long for 3 days. Yeah.
1: Okay.
0: It's right. Just for my school only. I mean.
1: Of course.
0: Thank you
1: very much. Of course, you made a very good point. I agree. It is a wonderful project. But as we are learning of each other's projects here, we have to think, how can we adapt this to our school? How can we use this in our classrooms with our students, with our teachers? And you're already thinking about that and making some changes already for the future. Just one day is enough, at least for your school. And you did bring up a good point. This is all about participation, right? Everyone's participating. Just like Ajahn and Huayhin said, the 21st century skill, being active. It's being part of the lifelong learning community, being engaged. And I believe, Ajahn, here you mentioned that there is English communication going on during this exhibition. And so, because remember, even though we do have the ASEAN countries and they're very rich in culture and language, there's also the medium of English that connects the ASEAN countries together as a neutral form of communication. And so we just have to remind ourselves of that English still is a very useful tool. And what's great about this also is it's very experiential. The students have fun, just like what you said in Huayhin. It's fun, you learn while you're having fun, and there's a kind of test, but with the passport and the questions. And it's also allowing students to reflect on their experience. So yes, great job. Yes.
2: That's why we said 3 days, because of we have many students. So that Patom 1, 2, 3 on this day, Patom 4, 5, 6 on this day, and Mathayom on this day.
1: It is a big
2: and
1: school.
2: The worksheet or the passport, we have to separate the how difficult and how to belong to each student. Right. If Patom 1, 2, 3 sometimes only color the flag, or sometimes answer right. Like the national flower mm-hmm. or the capital city like that.
1: Right.
2: Okay,
1: right.
2: Thank you.
1: That's right. Yes, it's very, you get everyone involved, all the different levels. Everyone is accepted. It's a very inclusive exhibit. That's great.
3: Thank you. ค่ะ ก็ของ ท่านอาจารย์กาญจนาอาจารย์จินตนาอาจารย์โยธการนะคะจากโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์นะคะก็ได้ทำโปรเจกต์ซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะอาจารย์บอกว่าทำ3วันด้วยกันนะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกแต่งตัวตามชาติที่ตัวเองชอบตัวเองสนใจนะคะก็แล้วก็3วันเนี่ยอาจารย์ให้เหตุผลว่าเพราะว่าอาจารย์นี่มีตั้งแต่ชั้นอนุบาลใช่ไหมคะจนถึงมัธยม6เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะแบ่งกลุ่มว่ากลุ่มชั้นไหนนะคะเข้าวันไหนนะคะมาร่วมงานวันไหนแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแม้จะมีการแต่งตัวมีการทำขนมนะคะแต่ละชาติเนี่ยนะคะแล้วมาขายกันเองนะคะหรือว่ามีนำสิ่งของอะไรต่ออะไรน่าสนใจมาแสดงแต่อาจารย์ก็ไม่ลืมที่จะใช้ให้นักเรียนเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นมีเดียมเป็นสื่อในการสื่อสารนะคะมีการใช้พาสปอร์ตนะคะในการเข้าไปในแต่ละชาติเหมือนกับเข้าประเทศนะคะแล้วก็มีการตอบคำถามนะคะมีการเขียนนะคะอาจจะเขียนคำตอบมีการรวบรวมสแตมป์นะคะมีการตอบคำถามแล้วก็ในที่สุดก็จะได้เซอร์ติฟิเคตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยเราทำแล้วก็เราอาจจะลืมไปแล้วว่าอันนี้เราต้องการที่จะให้นักเรียนนี่พัฒนาภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านอาจารย์กลุ่มอาจารย์ที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ทำเนี่ยก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆนะคะได้ทุกอย่างเลยนะคะได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนของเราด้วยนะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าท่านอาจารย์มีวิดีโอนะคะที่ถ่ายทำการที่นักเรียนเข้าประเทศแต่ละประเทศทำกิจกรรมนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอาจารย์นำขึ้น YouTube นี่ก็จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนอื่นๆมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you Right so Ajahn Panya are you ready to talk a little bit about your project
4: Yes good morning

0: ก็ประกวดกันนะคะประกวดกระทงแต่ว่าในระหว่างนั้นนะคะท่านอาจารย์ก็ได้มีการให้นักเรียนนะคะก็ไม่ลืมที่จะให้นักเรียนสื่อสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษนะคะทั้งทางด้านการที่คุยกันดิสคัสกันถึงเรื่องความแตกต่างนะคะถึงเรื่องไม่ใช่ความแตกต่างถึงเรื่องประเด็นที่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงนะคะมีอะไรบ้างอย่างเช่นอาหารนะคะการแต่งกายนะคะหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าตัวกระทงนะคะแล้วก็ให้ช่วยกันคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เขียนออกมาเป็น mind map นะคะว่ามีอะไรบ้างประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงแล้วก็ให้การสื่อสารก็คือให้ทำเป็นบัตรเชิญหรือว่าทำโบรชัวร์นะคะเพื่อที่จะสื่อสารให้คนได้สนใจได้มาเที่ยวให้คนชาติอื่นนะคะมาเที่ยวงานลอยกระทงของเราซึ่งอาจจะเอาขึ้นไปเผยแพร่บนออนไลน์นะคะในหลายๆรูปแบบในปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะอีกโครงการหนึ่ง
1: Hey, thank you. All right, so unfortunately we have to decide among which teachers, Ajahn Siriporn in Hua Hin or Chaman Shida here in Bangkok or Ajahn Sopa. We have time for only one teacher to talk about the project very briefly also.
0: Could I ask, since you know we have only just one Ajahn from Bangkok presenting the project, could I make a decision to ask
1: yes, Ajahn, of course, Ajahn
0: Chanan Chida from Bangkok side to present her project?
1: Okay, yes. All right, thank you.
0: Hope you don't mind, Ajahn Siriporn and Ajahn Nuchanan.
2: Thank you. Good morning. My project is Road to ASEAN. My project summarize from the project before. I need the student to know about ASEAN, especially culture. The first step I plan to teach them after I finish my lesson. I divide my student in my class into groups. Each group choose one topic from culture. Then after that they go to search or collect some information from the internet, parents or someone who know in that community. Then they come back again, they discuss the interesting points that they choose from ASEAN country. Each group can read the mind map on the whiteboard together. And then we discuss what's the best points from culture in ASEAN. Then each group they present their work by create them or show. Then everybody in the class choose the best group and show in the education school exhibition. That they choose from the culture.
1: All right. Thank you. So it's a very involved project as well, right? It involves critical thinking, brainstorming different parts of different aspects of the culture, and even including the students in judging who will be in the exhibit, right? What makes it the best presentation, makes it the best project for the students? Thank you very much.
2: You.
1: Any other comments anyone would like to make about Ajahn Chanan Sida's project? Anything that's interesting there in Hua Hin? What I do notice from all the projects here is that what you are presenting are what students' involvement, and you're sparking their curiosity, which is a theme that we've been talking about this whole session, this whole series, and even series before this, is sparking that curiosity among our students to learn more. It's all about lifelong learning and being active participants in the community. And in this case, not just their school, not just Thailand, but the ASEAN community and the world. And you're including that even in your lessons with the five C's, and that's what makes this very interesting and also beneficial for our students and to develop their 21st century skills. I think Ajahn wanted to explain something.
0: ค่ะ ท่านอาจารย์เชนนะคะก็สรุปว่าโปรเจกต์ทั้งหลายนะคะที่ท่านอาจารย์ทุกท่านได้กรุณานำเสนอในวันนี้นะคะล้วนแต่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าประเด็นสำคัญนะคะที่เห็นได้ในทุกๆโปรเจกต์ที่อาจารย์ท่านอาจารย์เสนอก็คือว่าอาจารย์ให้ความสำคัญกับความมีส่วนร่วมของนักเรียนของอาจารย์นะคะคือนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมทั้งการค้นหาข้อมูลนะคะไม่ว่าจะทางอินเทอร์เน็ตในการอ่านเรื่องราวต่างๆก็ตามนะคะมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันนะคะในการคิดวิเคราะห์นะคะที่จะสังเคราะห์เอาคำตอบออกมานะคะแล้วก็มาช่วยกันทำงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โปรเจกต์นั้นๆ นะคะอย่างเช่นการแต่งตัวนะคะชุดประจำชาติของอาเซียนการทำส้มตำนะคะการทำมะขามสามรสนะคะคือก็ต้องมีคอลลาเบเรชันทั้งนั้นนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นการท่านอาจารย์เชบอกว่าการกระทำทั้งหลายเนี่ยนะคะการมีส่วนร่วมของนักเรียนนี่สำคัญมากๆเพราะเราเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนี่มีความอยากรู้อยากเห็นมีความรู้ความอยากที่จะเรียนรู้นะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งจะขาดจะไม่ได้เลยนะคะแต่อย่างนึงก็คือท่านอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใดก็ตามนะคะท่านอาจารย์อย่าลืมว่าเรากำลังทำโปรเจกต์ที่จะสอนในคลาสรูมสอนภาษาอังกฤษของเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเรื่องภาษาอังกฤษด้วยนะคะว่าให้นักเรียนนี้ได้ใช้ตลอดเวลาทั้งการพูดการฟังการเขียนการอ่านอะไรก็ตามนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะทำกิจกรรมทำโปรเจกต์มากจนกระทั่งบางครั้งอาจจะลืมไปว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นคืออะไรแล้วอีกอย่างนึงโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็อาจจะนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ด้วยกับท่านอาจารย์ที่สอนวิชาอื่นๆได้ด้วยนะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยพอทำโปรเจกต์ครั้งเดียวเนี่ยท่านอาจารย์ก็หลายโปรเจกต์ที่บอกว่าต้องใช้เวลา 2-3 อาทิตย์บางโปรเจกต์ใช้เวลาเดือนนึงเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานถ้าเราสามารถที่จะบูรณาการกับวิชาอื่นได้ด้วยก็จะได้ประโยชน์เต็มที่นะคะอันนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็อยากจะเรียนว่าโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์ที่ท่านอาจารย์ส่งมาทั้ง10โปรเจกต์นะคะก็จะนำขึ้นในเว็บไซต์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น PowerPoint จะเป็น Word นะคะเป็นเอกสารที่เป็น Word เป็นชีทต่างๆนะคะจะนำขึ้นทั้งหมดเลยเพราะคิดว่ามีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งเราสมควรที่จะนำแบ่งปันให้กับเพื่อนครูด้วยกันนะคะที่ไม่ได้มาเข้าอบรมครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ต่อยอดแต่แขนงออกจากเราได้นะคะเพราะว่าประเด็นการเตรียมนักเรียนของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่ตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นกิจกรรมใดๆก็ตามที่จะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้เตรียมทักษะเตรียมตัวนะคะที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแล้วก็เป็นกุศลนะคะที่จะช่วยแบ่งปันให้กับเพื่อนครูด้วยกันค่ะ
1: Thank you, Ajahn, for that really great summary. I would just like to leave you with this quote from a famous author, Nikos Kazantzakis. And I'll just read it out loud, something for you to think about, for all of us to think about. True teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross. Then, having facilitated their crossing,joyfully collapse, encouraging them to create their own. So as teachers, we are the bridges, but then we let our students also cross that bridge and then create more bridges for others and for themselves. So that's what you are showing, that's what you have been showing with your projects, with your comments, with your ideas these past 6 sessions. And I thank you very much for your participation, your engagement, for your active learning, for everything. I've learned so much from all of you. And this is me flying you. Thank you very much.
0: Okay. Ajahn Che ก็ได้สรุปท้ายนะคะว่าครูนะคะก็เหมือนกับสะพานนะคะที่พานักเรียนเดินข้ามนะคะให้นักเรียนมีความเข้มแข็งแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสร้างสะพานต่อไปให้กับส่วนรุ่นหลังอีกต่อไปนะคะก็เหมือนสุภาษิตของเราใช่ไหมคะครูก็เหมือนเรือจ้างนะคะพานักเรียนข้ามฟากไปนะคะจนประสบความสำเร็จค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เชเราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เชรอนซันเชสนะคะอาจารย์จะเป็น เซสชั่นสุดท้ายที่ท่านอาจารย์จะอยู่กับเรานะคะเพราะท่านอาจารย์ก็มีภารกิจต่อไปเราอาจจะได้พบท่านอาจารย์ทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ในครั้งต่อๆไปนะคะก็หวังเช่นนั้นขอเสียงปรบมือให้ท่านอาจารย์เชอรอนซันเชส
1: ขอบคุณค่ะ

0: Thank you very much. I will miss you all.
1: สำหรับในพิธีปิดการอบรมในวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จากผู้แทนจากกรุงเทพนะคะท่านอาจารย์อัชราศรีเสนจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยนะคะซึ่งมารับการอบรมกับเราที่ณกรุงเทพนะคะเป็นผู้แทนท่านอาจารย์ที่มารับการอบรมกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะ
2: Good morning ladies and gentlemen my name is Achala Sri Sen I'm a participant representative from BangkokI would like to say thank you very much to Mr. Khwan Kae Wachirothai, the President of the Digital Learning Foundation, Associate Professor Napapon Jan Ocha, the Vice President of the Digital Learning Foundation, American Embassy Regional English Language Office, TOT Public Company Limited, for giving us the opportunity to participate.Video Conferencing English Teacher 2013 in the team of preparing our students for the ASEAN community with the 5Cs. Thank you very much, Teacher Sharon Sanchez and Dr. Martha L. Anderson for our great experiences, extensive knowledge and guidance thatWe can apply to our class to enhance students and prepare our students to the ASEAN communities. Thank you TOT staff for arranging the nice court services and press. Thank you very much.
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พันนิดามาลาสิงห์โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นผู้แทนท่านอาจารย์ที่รับการอบรมทางโรงเรียนทางที่สถานีทางโรงเรียนบางไกลกังวลหัวหินนะคะเป็นผู้กล่าวอะไรสักเล็กน้อย
3: At Hua Hin areas I would like to thanks Distant Learning Foundation TUT Company LimitedRio and all the trainers Ajahn Chase and Ajahn Narapon isfor the great training, which is very useful for teachers to apply in the real class. We are very happy to be here for 6 weeks, and I hope you should do about this training, and I hope to see you again for next semester or next years. Thank you very much.
1: ขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์พรรณนิดาต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้แทนบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะท่านโสพลเนสุวรรณค่ะ Senior Vice President of TOT Public Company Limited ค่ะเชิญค่ะ
4: ขอบคุณครับอาจารย์ท่านขวัญแก้ววัชโรไทยประธานมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และโรงเรียนไกลกังวลหัวหินรวมถึงครูผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศกับผมในนามของบริษัท TUT จำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน์พุทธศักราช2556ในวันนี้บริษัท TUT จำกัดมหาชนยินดีที่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการให้การสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ตลอดจนบุคลากรในการจัดอบรมครูด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษและการอบรมครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์กรในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและให้บริการสังคมสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรนี้หวังว่าทุกท่านจะนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนของท่านเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกันอีกในการอบรมของมูลนิธิหลักสูตรต่อไปขอบคุณครับ
1: นั่นก็เป็นคำกล่าวพิธีปิดนะคะการอบรมในหัวข้อ

about preparing our students for the ASEAN community with 5 C's ต่อไปก็จะเป็นการพิธีมอบประกาศนียบัตรนะคะวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านค่ะขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่าง

0: ขาก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนในหัวข้อชื่อ Establishing a Culture of Achievement Multiliteracy in the ELT Classroom ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในจำนวนทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะของซีรีส์แรก Welcome you all to the video conferencingEnglish Language Teacher Training Program organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy Bangkok and TOT Public Company Limited. This is the fourth session of the series on establishing a culture of achievement, multiliteracy in the ELT classroom. And our guest speaker today is Ajahn Cheran Sanchez from Thammasat University and my co-moderator is Associate Professor Ajahn Chaleo C. Pibun Chun. Please welcome Ajahn Cheran Sanchez.
1: Sadika. Good morning. Thank you, DLF. Thank you, TOT, for having me back. And also U.S. Embassy RELO. I see a lot of new faces here in Bangkok and some familiar ones.And in Hua Hin, good morning. And Naratiwat, good morning to you too. So I hope that what you learned with Dr. Marty will come back to you today, right? As we continue on with our multi-literacies series. So as usual, what we have is a review of our past sessions.